0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ซิสเตอร์ได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
2: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบัน

0: การจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
1: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องช่างไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนเนี้ยเป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
2: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่ปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
3: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
0: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและ

0: ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
4: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะแทนวี่ชามาจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-18 21-7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12 21-15ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิศสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10-21 21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน 750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทรเศษธาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูล ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1.48 เมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
6: 1นาทีกับกปท.
4: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์
9: โชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
14: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
13: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
14: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารดั้งเดิมนะครับแล้วก็ การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดค่าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจแหละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
13: ้ครับ
14: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นค่าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการค่าศึกยังไงให้ค่าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆพอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
13: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่ไหมครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
14: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจะไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46อ่ะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของคนพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ย
15: เพราะนั้นว่าวันนี้ก็การใดก็ย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วเสียด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิจฉาตนละแล้วเสียด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในบ้าง

ช้าตนละแล้วเสียด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมขึ้นความเสื่อมไปภายในบ้างในธรรมบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งไว้เฉพาะหน้าแก่เธอแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5อย่างนี้นี่เนื้อของพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอนในตอนต้นเป็นสมถภาวนาในตอนหลังเป็นวิปัสสนาภาวนาตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิวรณ์5ประการนั้นก็มีอยู่1กามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลคือสัมผัสที่เรามีความต้องการนี่อย่างหนึ่งสองโทสะและพยาบาทคือการคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอย่างหนึ่งสามถีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนอย่างหนึ่งสี่อุตจักกุกุจักความฟุ้งซ่านลำคาญอย่างหนึ่งห้าวิจิกิจฉาความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งนี่รวมแล้วก็มีอยู่5อย่างนี้ถ้าเราจะพิจารณาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ถ้ายึดจิตตานุปัสสนามหาติปัฏฐานเป็นศูนย์ท่านบอกว่าจิตเรามีความรู้สึกว่านิวรณ์5ประการคือกามฉันทะพยาบาทอุทจักกุกุจจะทีนมิทะวิจิกิจฉามันเกิดขึ้นในจิตของเราเราก็รู้ว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตของเราหรือว่าสิ่งทั้ง5ประการนี้มันไม่เกิดในจิตของเราเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดในจิตของเราและสิ่งทั้ง5ประการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไรเราก็มีอารมณ์รู้อยู่ว่าเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไรนี่ชื่อว่าเอาจิตเข้าไปรู้ไว้เป็นด้านสมถะภาวนาเท่านี้เข้าใจแล้วหรือยังถ้าเป็นผมฟังเองผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพวกท่านรับฟังพวกท่านเข้าใจหรือเปล่าผมก็เข้าใจว่าท่านยังไม่เข้าใจหรือว่าบางท่านที่ศึกษามาแล้วอาจจะเข้าใจดีสำหรับพระเก่าและนักปฏิบัติเก่าสำหรับนักปฏิบัติใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยถือโมเมว่าท่านยังไม่เข้าใจไว้ก่อนขอแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากามฉันทะมันเกิดขึ้นในจิตของเราอารมณ์รักรูปสวยจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็ช่างเหมือนกันหมดอย่าไปมุ่งเอาแต่เฉพาะคนอย่างเดียวขึ้นชื่อว่ารูปสวยไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเป็นรูปเหมือนกันถ้าเราพอใจในรูปสวยคิดว่ามันจะสวยทรงตัวนี่เป็นกิเลสเสียงเพราะเสียงคนเดียวเสียงสัตว์เสียงสดิสีดีเป่าคนดนตรีเสียงของสีกันเสียงไม้กระทบกันเสียงโลหะกระทบกันถ้าติดใจในเสียงนั้นเป็นกิเลสเป็นกามฉันทะกลิ่นหอมจะเป็นกลิ่นอะไรก็ช่าง
ถ้าใจยังติดอยู่ในกลิ่นหอมยังจัดว่าเป็นกิเลสรสอร่อยถ้าเราติดในรสก็เป็นกิเลสอาการสัมผัสทางกายถ้าพอใจในการสัมผัสมันก็เป็นกิเลสเนี่ยการห้าอย่างนี้มันเกิดขึ้นในจิตของเราหรือเปล่าท่านให้พิจารณาไว้เสมอจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี่เป็นตัวยืนถ้าเราจะเดินเป็นกรรมฐานทิ้งอาการจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จท่านบอกว่ามหาสติปัฏฐานให้เอาสติเข้าไปคุมจิตไว้เสมอนี่สมมติว่าถ้ากามฉันทะประเภทนี้ไม่เกิดขึ้นเราจะหักล้างมันเวลาที่มันไม่เกิดขึ้นมีอารมณ์โปร่งแล้วก็รู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้พูดละเอาว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะหักล้างมันด้วยวิธีไหนวิธีที่จะหักล้างกามฉันทะนั่นก็คือต้องใช้อสุภกรรมฐานเพราะไม่ต้องสินะในมหาปฏิปทานสูตรก็มีปฏิโกฏฐสัญญาอาการ32ที่เราฟังกันมาแล้วว่าร่างกายของคนและสัตว์มันมีสภาวะสกปรกแบ่งส่วนออกเป็นอาการ32เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนึกเอาก็แล้วกันอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสะเลทน้ำลายอันนี้มันสะอาดหรือมันสกปรกหรือว่าธาตุบัพเอาจิตถอยลงไปหาตัวตนธาตุสี่ที่ประคุมกันเข้ามาร่างกายมันเป็นของสะอาดและสกปรกนี่เราศึกษากันมาแล้วมันเป็นของสกปรกนึกว่านวสีต้องน้อมเข้าไปนอนอีกนวสีนั่นก็คือหมายความว่าคนที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันห้าวันสิบวันก็ว่าเรื่อยไปมันขึ้นเน่าเอิดพองจนกระทั่งน้ำเหลืองไหลแล้วก็ร่างกายโทรมลงมาเหลือแต่กระดูกเป็นต้นอาการทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราพอใจมันเป็นของน่ารักหรือว่าน่าเกลียดนี่การศึกษาในเรื่องนิวรณ์ต้องถอยหลังไปอาการตัวนี้คือว่านวสีก็ดีธาตุสีก็ดีปฏิกูลบัพก็ดีทั้งสามรายการนี้เป็นเครื่องหักล้างกามฉันทะเราพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการว่ามันสวยสดงามในความจริงมันสกปรกเหลือแสนมันมีสภาพมันก็ถุงอุจจาระเคลื่อนที่ได้ให้พิจารณาแบบนี้นะจะมานั่งว่ากันละเอียดจี้กันทุกจุดแต่มันก็ไม่ไหวถอยหลังไปดูตัวเดิมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ว่าเสมอในจิตเป็นสมาธิจิตทรงตัวจริงๆอารมณ์จิตก็จะรู้สึกว่าร่างกายของคนและสัตว์ที่เราหลงรักนั้นมันเป็นของสกปรกอารมณ์เบื่อที่เรียกกันว่านิพพิทายานมันก็จะปรากฏถ้าอารมณ์ทรงตัวจิตวางเฉยในความพอใจในความรักระหว่างเพศมันก็จะปรากฏที่เรียกว่าสังขารุเปกขายานหรือว่าถ้าด้านว่าด้านสมถะก็เรียกว่าตัวสมาธิทรงตัวอุเบกขาในสมาธิเกิดขึ้นอารมณ์เกลียดอารมณ์รังเกียจร่างกายเป็นเอกคตารมณ์เป็นอารมณ์ทรงตัวและความวางเฉยที่เห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์เป็นของน่าเกลียดเป็นที่ไม่พอใจใจเรามีความสบายไม่หลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายมันก็ปรากฏอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขารมณ์ในด้านสมถภาวนาเป็นนั้นว่าถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราก็รู้ว่านี่เราสามารถตัดนิวรณ์ได้ด้วยเพราะอาศัยหนึ่งปฏิกูลบัพพิจารณาการ32 2ธาตุบัพพิจารณาด้วยอำนาจของธาตุ4 3นวสีระบัพพิจารณาด้วยเมื่อมีสภาพร่างกายเหมือนกับซากศพอันนี้ถ้าหากว่าสำหรับนิวรณ์ตัวที่สองความโกรธความเพียบบาดมันเกิดขึ้นกับจิตหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นจิตเราก็รู้อยู่ว่าเกิดขึ้นต้องเอาสติเข้าไปคุมไว้เสม
นี่ถ้ารู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางหักล้างให้มันพินาศไปวิธีหักล้างความโกรธและความพยาบาทนี่ความจริงอยู่ทั้งท้ายนะแต่ผมเอามาใช้ก่อนเอามาใช้แต่ตอนนี้ท่านบอกให้รู้อยู่แต่ผมคิดว่ารู้อยู่แล้วก็ทำลายเสียเลยถ้าไม่เกิดแล้วก็ใช้พรหมวิหาร4ซึ่งมีอารมณ์ตรงกันข้ามความโกรธความเย็นบาดเป็นอารมณ์แห่งความโหดร้ายแต่ว่าพรหมวิหาร4เป็นอารมณ์แห่งความรักสงสารซึ่งมีอาการต่างกันโดยที่เรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนทุกคนในโลกที่เกิดมานี้ไม่มีใครต้องการศัตรูคนทุกคนต้องการความเป็นมิตรในกิจทุกอย่างที่ทำไปก็ทำไปว่าคิดว่ามันดีแต่ถ้าว่าที่เกิดไม่ถูกใจเราขึ้นมาเป็นที่ไม่ชอบใจเราทั้งการกระทำของเขาก็ดีการพูดก็ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าการหลงผิดของเขาเราจะทำยังไงกับเขาเมื่อเขาทำอย่างนั้นจิตเราก็ให้อภัยเป็นอภัยทานเสียโดยมีความรู้สึกว่านี่เขาหลงผิดไปโดยเนื้อแท้จริงๆเขาไม่มีความต้องการอย่างนั้นนี่สำหรับในมหาปฏิปทานถ้าให้ใช้พรหมวิหาร4คือเมตตากรุณาสมรการเป็นเครื่องหักล้างอารมณ์ความโกรธหรือความพยาบาทความจริงอารมณ์อย่างนี้ควรจะมีประจำจิตกันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกนอนตื่นกันแล้วพิจารณาว่าร่างกายของคนและสัตว์สกปรกเราจะให้อภัยกับบุคคลผู้กระทำความผิดโดยมีความเข้าใจผิดคิดว่าการอย่างนั้นมันเป็นของดีจัดเป็นอภัยทานอย่างนี้เมื่อจิตเราทรงได้การอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราหักล้างความโกรธความเจ็บบาดเสียได้และจิตเราก็รู้ว่านี่เราหักล้างในความโกรธความเจ็บบาดพยาบาทเสียได้โดยการของพรหมวิหาร4ก็จำไว้และจิตใจของเราแค่ทรงพรหมวิหาร4เป็นปกตินี่มาความง่วงเหงาห้องนอนทีนิมิทะจิตคลานกายคลานกับไหมกายขี้เกียจไอ้ตัวง่วงขึ้นมาเนี่ยมันขี้เกียจเมื่อความง่วงเหงาเฮานอนเกิดขึ้นเรารู้ชัดว่านี่ความง่วงมันเกิดขึ้นแล้วแต่การความง่วงมันเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่แต่ท่านบอกว่าถ้าไม่ง่วงเหงาเฮานอนเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่เมื่อความง่วงเกิดขึ้นแล้วเราหักล้างทำลายไปด้วยอาการอย่างใดเรารู้อาการอย่างนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาใช้อาการหักล้างพระพุทธเจ้าทรงเคยแนะนำพระโมคคัลลาในขณะที่ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าในเขาตอนนั้นเกิดความง่วงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปแนะนำว่าโมคคัลลานะถ้าความง่วงมันเกิดขึ้นเธอจงลืมตาให้กว้างเอามือขยี้ตาบ้างเงยดูดาวเสียบ้างเอาน้ำล้างหน้าเสียบ้างลุกขึ้นเดินเสียบ้างมันจะได้คลายความง่วงถ้าอาการง่วงกับอาการเพลียต้องระวังให้ดีบางทีตอนกลางวันเรามีงานหนักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนร่างกายมันเพลียต้องการพักผ่อนเราอาจจะเข้าใจว่าความง่วงก็ได้ต้องระวังนะครับดังนั้นในเวลาหัวค่ำก็ไม่ควรจะใช้ความพยายามให้มากนักควบคุมกำลังใจพอสมควรก็นอนพักผ่อนตื่นขึ้นตอนดึกจิตใจเราสบายร่างกายมีกำลังดีหายการเพลียก็เร่งรัดปฏิบัติความดีข้อที่4องค์สมเด็จพระจินทสีกล่าวในอุทัจจกุกุจจะอารมณ์ที่มีการฟุ้งซ่านและรำคาญอารมณ์ฟุ้งซ่านในรำคาญนี่เวลานี้เราศึกษาในมหาปฏิปทานสูตรจิตเรารู้อยู่ว่าเวลานี้มันฟุ้งเหลือเกินควบคุมกำลังใจไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกให้หันเข้าไปใช้อานาปานุสติคือว่าอานาปานุสติ
มหาสติปัฏฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกตอนนี้ไม่ต้องภาวนาหรือไม่ต้องพิจารณาถ้าไปภาวนาและพิจารณาเข้ามันจะฟุ้งใหญ่ก็เลยไม่ต้องภาวนาและไม่ต้องพิจารณาเอาแต่เพียงว่าเรากำหนดรู้เอากันแต่เพียงว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเวลานี้ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเอาไม่แค่ลมให้ใจให้จิตมันอยู่เฉพาะลมให้ใจเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ในการทำอย่างนี้อย่าทำให้มากนักทำระยะเวลาสั้นๆ2นาที3นาที5นาที10นาทีเป็นอย่างมากเห็นว่าถ้ามันจะสั้นจริงๆแล้วก็เลิกมันซะเลยถ้าทนไม่ไหวจริงๆเลิกเพราะตามธรรมดาจิตเราจะไปนั่งบังคับให้มันทรงตัวจริงๆไม่ได้ถ้าว่ามันมีสภาพท่องเที่ยวมานานแล้วก็เวลาทำก็ไม่ควรจะตั้งเวลาแน่นอนเวลาไหนสบายนั่งท่าไหนยืนท่าไหนนอนท่าไหนเดินอยู่ใช้ได้หมดไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิให้มันเป๋งที่อย่างเดียวนี่วิจิกิจฉาข้อสุดท้ายความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้น่าจะสงสัยมากที่สุดก็คือร่างกายสกปรกเราก็ไปดูที่คนที่เรารักที่เราเห็นมาสวยรูปสวยนักเสียงเพราะนักกลิ่นหอมนักอะไรเนี่ยไปดูจริงๆใกล้ๆเวลาที่เขาถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาแล้วไปดูที่ว่าอุจจาระปัสสาวะของแกเนี่ยมันสะอาดหรือสกปรกอุจจาระเป็นอาหารที่กินเข้าไปปัสสาวะเป็นน้ำที่ดื่มเข้าไปเวลาที่แกถ่ายเข้าไปเรามากินเรามาดื่มได้ไหมแก้แกง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องว่าต้องกันละเอียดนั่งนึกว่าร่างกายทั้งร่างกายมันมีอะไรบ้างหันไปดูปริกูลบับหันไปดูธาตุสี่แล้วก็หันไปดูนวสีเก้าว่าท่านกล่าวว่ายังไงว่าสภาพที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสกปรกนั้นมันสกปรกจริงไหมตอนนี้ต่อมาก็มาในตอนท้ายท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือร่างกายคือว่าธรรมารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมส่วนนี้ไม่ใช่กายคือกามฉันทะพยาบาทอุทธัจจะอะไรก็แล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยหรือว่าความง่วงเหงาห้องนอนทั้งหมดนี้ท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือมันเลยอย่าถือมันไว้อย่าให้มันมีอยู่ในใจเพราะว่าถ้ามันมีอยู่มันก็สร้างแต่ความเร่าร้อนไม่มีความสุขอย่ายึดถือมันเป็นอารมณ์ขึ้นชื่อว่ารูปสวยเสียงเพราะทิ้งไปจากอารมณ์ของจิตร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันไม่มีสภาพทรงตัวมันเต็มไปด้วยความสกปรกอารมณ์แห่งความโกรธความพยาบาทก็จงทิ้งไปเสียเนี่ยความฟุ้งซ่านจงควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวขึ้นชื่อว่าความสงสัยในสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายและโลกนี้เป็นอนิจจังทุกอย่างของโลกมันไม่เที่ยงสภาวะของโลกมันเป็นทุกขังมันเป็นทุกข์มันก็สลายตัวไปในที่สุดในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีการทรงตัวแล้วเรายังจะถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเมื่อเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นจงอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิดไว้แต่เพียงว่าไอ้เจ้าร่างกายเราร่างกายเขาที่เป็นอารมณ์สร้างนิวรณ์นี้มันก็สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกมันเป็นสภาวะเป็นปัจจัยที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความรักผิดมันเป็นสภาวะที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความโกรธความเจ็บบาด
เป็นปัจจัยของความชั่วเราจะไม่ยอมรับนับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปเราไม่ยอมยึดถือในร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ยอมยึดถือในวัตถุทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้เกาะมันไว้ใจก็เป็นทุกข์อารมณ์ของเราจะเป็นสุขได้เพราะหนึ่งเราไม่ติดในร่างกายแม้เราก็ไม่ติดในวัตถุนั้นหลายอารมณ์ใจของเราก็จะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์คือพระนิพพานอรบรรดาพโยคาวาจรทุกท่านการเวลาที่จะแนะนำกันวันนี้รีบพูดไปหน่อยเพราะว่าเรื่องยาวขอทุกท่านจงทรงอารมณ์พิจารณาตามที่แนะนำมาแล้วนี้แล้วก็ทบทวนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบทนี้เพื่อจิตบริสุทธิ์ของท่านจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรที่หันเทียนที่ท่านเห็นว่ามันจะสมควรของท่านจะเลิกเมื่อไรก็เลิกได้ตามอัธยาศัยเวลาปฏิบัติจะนั่งกันได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้จะนั่งท่าไหนขัดสมาธิพับเพียบนั่งเก้าอี้ห้อยขาได้ทุกอย่างทางกายให้มันดีเข้าไว้จะไปฝืนมันใจจะได้มีความสะดวกเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติคำแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
15: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เออเก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
4: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
4: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
7: สวัสดีค่ะ
6: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
7: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
6: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
7: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
6: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
7: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: สี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
9: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู
8: ่ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
9: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
8: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดอย่างหยุดสูญเสีย
10: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
12: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
13: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
14: โกงประมาณ
10: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉมาสิ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับ
2: ไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
4: นี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
4: แล้วสาเหตุล่ะครับ
5: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
4: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
5: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
4: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai
7: ฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการดิคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
7: จังหวัดสตูลประกาศแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
9: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
7: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
10: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตร ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
11: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน
12: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
13: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
12: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
13: ใช่ๆขี้โกง
12: เพิ่มขึ้น
13: นิสัยอ่ะ
12: เพิ่มขึ้น
13: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
12: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
15: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: ป้าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
3: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ส่งอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห์
8: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมขันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
9: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา26เครื่องและชลบุรี9เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือ เตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นและเตรียมเครื่องสูบน้ำ16เครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอีก39เครื่องครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนิน
10: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
11: โอ้
10: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
11: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
10: เอ๊ะทำไงล่ะครับ
11: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
10: ถูกต้องแล้วครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
12: เฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
13: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
14: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกโดยมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นจากนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก่อนจะค่อยๆลดลงและหมดไปในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
3: ว่าหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานแล้วมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่มาถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนล่างนี่ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก้อนนี้มันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางด้านเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือเขาขยับเข้ามาพื้นที่ด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยถึงสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี่ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
2: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญ ได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องสักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่เรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
6: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการ

0: เป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการดีคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
1: ขอให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี
0: ้ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเริ่มทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
2: ภาพรวมดีขึ้นเพราะปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวแต่ว่ายังน้อยเร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วเราค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ทางแบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
0: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำลดที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอร่าวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มกล้าวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟดคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้น

0: ปูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันพบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห์
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมย้ำลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
2: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นยกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหายสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ทดสอบเจาะระบบเพื่ออุดช่องโหว่พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ NOC และ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้เพื่อเป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลก NT ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีลุยจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ด้วยการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า13กิโลเมตรลงใต้ดินบนเส้นทางสายเศรษฐกิจสำคัญทั้งถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนวิทยุเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยสู่สายตานานาชาติกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์ 600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
5: นายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตรองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตรองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายรองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันมาลีรายงาน
4: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
6: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า210รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink เพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
8: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
4: นายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9ประตูต่อ0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการทำได้ถึง9ประตูในเกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการ Shopee Cup 2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-18และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12 21-12 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิศสารที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10-21 21-11 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไปเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-3เกม81 61และ91ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Leg Light พริมรถคุณสาทำ Perfect Game 180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาท
10: นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
11: เอเชียนเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะนะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปราบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียง
10: สำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50,000บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัชภาพชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
12: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
9: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิถารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนา ศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทภูมิเซ่ผสมฟรีสไตล์ภูมิเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมภัทรสอนการรายงาน
13: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
13: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่า กดอย่าโอน
13: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
14: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
13: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

0: ลดหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
1: 12:49 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2569เวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลกท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับ

บโลกหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์

0: ระดับโลกพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี่เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมสแตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมืองไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนังนักเจ้ากล้ามีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีนรงใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: สะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
10: ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายกายตาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU ด้านการค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมกับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งให้พร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: ขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
12: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาที่ผ่านมาเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 22 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ประชาชนเกือบ 300,000 คนในเนปาลเสี่ยงที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ใน Scientific Reports วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำตามปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่าง
13: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
16: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไป
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
9: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
9: เขาเร่งความเร็วไปที่100
10: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
9: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
10: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
9: เมื่อเกิดการชน
10: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส
11: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่า เมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: เอาเอาเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: ตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
6: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 73 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆที่โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: การกุศลแห่งเอเชียพร้อมหารือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนควบคู่การพัฒนาสังคมปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยกระดับธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ PAA พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาสังคมและมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นธุรกิจศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
11: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีความพร้อมในทุกมิติน
13: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติเตรียมส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้การเตรียมงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ยกระดับการบริหารจัดการสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จสมบูรณ์ควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงครอบคลุมพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักทางการทั้ง21แห่งเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยยังเตรียมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการตกแต่งด้วยผ้าไทยจาก28ชุมชนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GIตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการรอยัลไทยพาวิเลียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปฏิพลตรัพมารายงาน
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดสุโขทัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี4ประเด็นได้แก่การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งดำเนินโครงการที่มีความพร้อมภายใต้งบประมาณปี2570เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้พบปะประชาชนมอบปัจจัยการผลิตและเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำแก้มลิงทุ่งหนองคล้อไปแก้มลิงวังทองแดงในพื้นที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยต่อไปธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
15: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
3: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: ทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสตาวสำหรับวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามีนำนิทานมาฝากกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวบอกได้เลยค่ะว่าสนุกจุใจกันอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความหวาดกลัวว่ามังกรนั้นจะมาทำร้ายทุกคนในหมู่บ้านต่างก็เชื่อกันว่ามังกรนั้นร้ายกาจและไม่ควรที่จะเข้าใกล้แต่ก็ได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ความเข้าใจของชาวบ้านนั้นเปลี่ยนไปจะเป็นเหตุการณ์อะไรกันนะไว้มารับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคิดกลัวกันไปเองส่วนในนิทานเรื่องที่สองนั้นมีชื่อเรื่องว่าวันป่าไม้ในดินแดนนางฟ้านิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวในวันสำคัญแห่งหนึ่งในดินแดนแห่งนางฟ้าค่ะซึ่งนางฟ้าทุกคนก็ต้องใช้เวทมนต์ในการซ่อมแซมป่าไม้ทุกคนนั้นใช้เวทมนต์กันอย่างยอดเยี่ยมเลยแต่ว่ามีอิสเบลล่าและโคลอี้ที่ต้องนั่งเหงาหงอยแบบไม่รู้สาเหตุแล้วทำไมกันนะนางฟ้าทั้งสองเป็นอะไรไปเนี่ยไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าวันป่าไม้ในดินแดนนางฟ้าและในนิทานเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของสังคมผึ้งที่ชอบจัดงานปาร์ตี้น้ำผึ้งเพื่อที่จะแบ่งปันน้ำผึ้งอันแสนหอมหวานจากป่าอื่นๆมากินด้วยกันแต่ก็มีผึ้งตัวหนึ่งที่ชอบกินแบบคุ้มๆนั่นก็คือกินจนอิ่มแบบไม่เหลือพื้นที่ในท้องเลยจนทำให้ตัวเองต้องเจอกับเรื่องที่น่าอับอายท่ามกลางสายตาผู้คนอุ๊ยต้องกินขนาดไหนถึงต้องอับอายในงานปาร์ตี้ขนาดนี้ล่ะคะไว้ไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอร่อยแบบพอดีนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจอยไปตลาดโดยไม่ใส่แมสลุงทองดีจึงต้องรีบเตือนเอาไว้ว่าทุกคนเขาใส่กันทุกหัวระแหง จ้าจ้อยจะมาทำตัวเป็นคนไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยการไม่ใส่แมสก็ไม่ได้เอ๊แล้วคำว่าทุกหัวระแหงที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไปรอรับฟังกันในช่วงภาษาพาสนุกกันได้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอากันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคิดเกลือกันไปเองไปรับฟ

0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวบ้านในหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ด้วยกันด้วยความหวาดกลัวมังกรวันหนึ่งมีเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อว่าโรซาออกไปตามหาดอกไม้ป่าเธอได้เดินออกไปนอกเส้นทางและได้เจอดอกไม้ที่สวยที่สุดที่เธอเคยเห็นในขณะที่เธอกำลังก้มเก็บดอกไม้อยู่นั่นเองเธอก็ได้ลื่นและตกลงจากเขาข้อเท้าของเธอได้แพลงจึงได้ลุกขึ้นยืนไม่ได้เธอจึงได้เริ่มร้องไห้เด็กหญิงได้เงยหน้าขึ้นและรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเห็นจมูกมังกรยื่นยาวออกมาจากข้างหลังก้อนหินโรซ่าได้ร้องกรี๊ดและจมูกมังกรนั้นก็หายไปโรซ่าได้ร้องไห้เสียงดังขึ้น
1: ใครก็ได้ช่วยที
0: หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงนุ่มๆแหบห้าวและรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของมังกรร้องเพลงเพลงของมังกรได้ช่วยปลอบโยนเธอเธอได้รู้สึกกลัวน้อยลงในไม่ช้ามังกรก็ได้โผล่ออกมาอีกครั้ง
2: ปลอดภัยหรือยังถ้าหากว่าจะออกไปตอนนี้น่ะ
0: มังกรได้ถาม
1: เธอจะไม่กินฉันใช่ไหม
0: โรซาได้ถาม
1: ฉันก็หวนว่าเธอจะทำอันตรายกับฉันนะ
0: มังกรขี้คลาได้ยินแบบนั้นก็ได้กระซิบตอบไปว่า
2: ปีนขึ้นมาบนหลังของฉันสิเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปส่งที่บ้าน
0: เมื่อพวกเขาถึงบ้านชาวบ้านต่างหวาดกลัวมังกรแต่โรซาบอกมังกรให้ร้องเพลงที่ปลอบโยนเธออีกครั้งในไม่ช้าทุกคนก็ได้รู้ว่ามังกรนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยชาวบ้านและมังกรก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นตลอดมา

ลซ่าถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กหญิงที่ดื้อรั้นและไม่ฟังคำห้ามของผู้ใหญ่แต่ด้วยการแอบออกไปข้างนอกเพื่อเก็บดอกไม้ป่าจนเจอเข้ากับมังกรที่ชาวบ้านทั้งหลายต่างหวาดกลัวมาเป็นเวลานานทำให้เรื่องราวความหวาดกลัวนั้นคลี่คลายลงเมื่อทั้งเธอและชาวบ้านต่างก็รู้ว่ามังกรนั้นไม่ได้น่ากลัวและก็โหดร้ายอย่างที่คิดนำซ้ำนะคะยังเป็นสัตว์ที่ร้องเพลงเพราะเอามากๆอีกด้วยบางครั้งความกลัวกันไปเองจากข่าวลือก็อาจจะทำให้คนเราไม่กล้าทำอะไรไปหลายอย่างยังไงก็ต้องฟังหูไว้หูกับข่าวลือต่างๆที่ตามมานะคะถ้าหากว่าหลงเชื่อไปซะหมดก็อาจจะเสียโอกาสที่จะได้พบปะกับความจริงที่งดงามเอาก็ได้ไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันเลยค่ะเมื่อนางฟ้าทุกคนนะคะจะต้องใช้เวทมนต์ที่ตัวเองนั้นได้เรียนรู้มาเพื่อไปช่วยเหลือเหล่าชีวิตมากมายในป่าแต่ดูเหมือนว่าจะมีนางฟ้าสององค์ที่ต้องนั่งเศร้าสร้อยเพราะว่าไม่มีใครมาขอความช่วยเหลือเอ้าทำไมกันล่ะคะเพราะว่านางฟ้าทั้งสองไม่เก่งพอหรอกคะเนี่ยน่าสงสัยจริงๆเลยไว้ไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าวันป่าไม้ในดินแดนนางฟ้ากันได้เลยนะคะ

0: จะได้ใช้เวทมนต์ของตัวเองช่วยเหลือสัตว์ป่าบรรดานักเรียนของโรงเรียนนางฟ้าต่างตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าปีนี้พวกเขาได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอิซาเบลล่ากับโคอี้นางฟ้าอายุน้อยที่สุดได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันนี้เป็นสัปดาห์และแล้ววันที่ยิ่งใหญ่นี้ก็มาถึงนางฟ้าทั้งหลายต่างยุ่งอยู่กับการช่วยเหลือคนอื่นเอเดนได้ใช้เวทมนต์ของเขาช่วยแมงมุมซ่อมแซมใหญ่ที่ขาดเฮอร์รี่ช่วยพึ่งหาน้ำหวานมาดื่มคุณครูของพวกเขาคุณครูสไพรลี่รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากแต่อิสเบลล่าและโครอีนั้นรู้สึกเศร้าสร้อยเพราะว่าพวกเขาร่ายเวทมนต์ไม่สำเร็จพวกเขาพยายามจะช่วยหนอนผีเสื้อให้กลายเป็นผีเสื้อแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพยายามดีมากจ้าดีมากเลยล่ะครูสไพรี่ได้พูดกับเด็กๆคนอื่นและหันไปมองอิซาเบลล่าและโคลอี้พอดีโคลอี้และอิซาเบลล่าถอนหายใจเฮือกใหญ่ขณะที่บินผ่านต้นไม้ที่มีลูกนกสองตัวชะโงกออกมาจากรัง
1: ทำไมพวกเธอดูเศร้านักล่ะ
2: พวกเราอยากฝึกเวทมนต์แต่ยังหาคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากเราไม่ได้เลย
0: อิซาเบลล่าได้พูดอย่างเศร้า
1: พวกเธอมาช่วยเราได
0: ้ลูกนกน้อยได้ร้องอย่างร่าเริงพวกมันอธิบายว่าพวกมันยังไม่ได้เรียนวิชาบินเลยพวกมันอยากจะออกไปจากรังและเข้าร่วมทุกสิ่งที่สนุกในวันป่าไม้อิซาเบลล่าและโคอี้ได้โบกคาถาให้นกทั้งสองตัวนั้นยืนอยู่บนรังเอาล่ะนะตอนนี้ก็กระพือปีกได้แล้วล่ะโคลอี้ได้ร้องเวทมนต์นั้นเป็นที่สำเร็จแล้วอิซาเบลล่าและโคลอี้ได้บินไปรอบๆยอดไม้กับเพื่อนใหม่คนปุยๆของพวกเขายอดเยี่ยมมากเลยล่ะจ้าคุณครูสไพรี่ได้กล่าวอิซาเบลล่าและโคลอี้นั้นหน้าแดงไปด้วยความภาคภูมิใจพวกเขาคิดว่านี่เป็นงานบนป่าไม้ในดินแดนนางฟ้าที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาเลย

ว้าววันนี้เนี่ยช่างเป็นวันที่แสนจะสวยงามสำหรับอิซาเบลล่าและก็โคอี้จริงๆเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนเริ่มต้นจะดูเหมือนเหงาๆไปสักหน่อยแต่ก็ยังมีนกน้อยที่บินมาขอความช่วยเหลือจะทำให้ทั้งสองทั้งอิซาเบลล่าและก็โคอี้เนี่ยได้ร่ายเวทมนต์ทำให้นกน้อยบินได้และก็เกิดความประทับใจให้แก่ทุกฝ่ายนั่นเองจะว่าไปแล้ววันดีๆก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนนั่นเองช่างเป็นวันที่สดใสจริงๆเลยเอาล่ะค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันเลยกับเรื่องราวของผึ้งนักกินกินให้เต็มพุงกินให้อิ่มท้องกินถึงกับผึ้งตัวอื่นนะต่างต้องซุบซิบในสิ่งที่เขาทำกันเลยทีเดียวแหมไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าต้องกินแบบไหนถึงจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้ไปรับฟังเรื่องราวที่พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอร่อยแบบพอดีไปรับฟังกันเลย

งในป่าชอบจัดงานเลี้ยงน้ำหวานกันเป็นประจำทุกเดือนพวกเขาจะชวนผึ้งจากทุกสารทิศเพื่อที่จะเดินทางมาเพื่อแลกความรู้เรื่องน้ำผึ้งในงานเลี้ยงนั้นจะมีน้ำหวานมากมายให้กับพวกผึ้งสามารถตักดื่มได้ตามใจชอบทั้งน้ำหวานจากผึ้งสวนน้ำหวานจากผึ้งเมืองน้ำหวานจากผึ้งป่าผึ้งหวานเป็นหนึ่งในผึ้งที่ชอบมางานเป็นอย่างมากเพราะรังที่ผึ้งหวานได้อาศัยอยู่ค่อนข้างที่จะเป็นถิ่นที่แห้งแล้งทำให้เธอไม่ค่อยได้มีโอกาสมาดื่มน้ำหวานอร่อยๆมากนักเธอได้ชื่นชอบการดื่มน้ำหวานแต่เธอนั้นมีนิสัยที่ช่างเสียดายและตระกะเธอจึงมักจะตักดื่มน้ำหวานในปริมาณที่มากจนเกินไปและก็เกินกำลังที่เธอจะดื่มไหวถึงอย่างนั้นเธอก็ยังฝืนจะดื่มทำให้ทุกครั้งหลัง

0: อึดอัดจนไม่สามารถทนไหวในที่สุดเธอก็ได้ล้มลงกลางงานเลี้ยงแล้วก็อ้วกออกมาท่ามกลางสายตาพึ่งทุกตัวที่อยู่ในงานพึ่งหวานกลับรังไปด้วยความอับอายเป็นอย่างมากจนเธอไม่คิดที่จะไปงานเลี้ยงอีกเธอเอาแต่หมกตัวอยู่ในรังจนเพื่อนๆต้องมาปลอบใจเธอแล้วก็สั่งสอนให้เธอรู้จักดื่มน้ำหวานอย่างเพียงพอและก็พอเหมาะไม่มากเกินไปจนทำร้ายตัวเองแบบนั้น
1: ชอบกินนะไม่เป็นไรแต่ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่นะถึงจะพอ
2: ใช่ใช่เธอน่ะไม่เป็นไรหรอกนะแค่เรื่องแค่นี้นะเดี๋ยวก็ผ่านไปนะ
0: ใช่ๆเธอน่ะต้องแค่ปรับตัวเฉยๆเพื่อนของพึ่งหวานได้กล่าวเมื่อได้เพื่อนๆเตือนสติพึ่งหวานจึงคิดปรับปรุงตัวเธอได้หันมาดื่มน้ำหวานอย่างพอเหมาะแค่พออิ่มไม่ให้ตัวเองนั้นต้องอึดอัดและนั่นก็กลับทำให้เธอนั้นรู้สึกว่าน้ำหวานที่เธอได้ดื่มนั้นอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีก

เยอะมากถึงขนาดจะอาเจียนออกมาเลยเหรอคะเนี่ยแบบนั้นเนี่ยต้องอายมากๆเลยแน่เลยหุยทำไมถึงกินจุขนาดนั้นล่ะคะพี่ยามี่คิดว่าในการกินเนี่ยกินแค่เพียงพอดีก็เกินพอแล้วล่ะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่อร่อยมากแค่ไหนแต่ถ้ากินมากเกินไปนอกจากจะทำให้อาเจียนออกมาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาอีกด้วยนะคะยังไงซะก็กินแบบพอดีพอดีจะได้ไม่ต้องป่วยแล้วก็ไม่ต้องอายใครอีกด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆและในช่วงนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ลุงทองดีกำลังพูดตักเตือนให้เจ้าจ้อยเข้าใจและตระหนักถึงการใส่แมสรับผิดชอบต่อสังคมเหมือนกับที่ใครๆเขาก็ทำกันทุกหัวระแหงไปติดตามเรื่องราวสนุกสนุกและความหมายของคำว่าทุกหัวระแหงพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันได้เลยนะคะ

0: 山奴。
1: วันนี้เจ้าจ้อยกำลังปั่นจักรยานไปตลาดเพื่อไปซื้อของให้แม่แต่ลุงทองดีมองไปเห็นเจ้าจ้อยไม่ใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยซึ่งตอนนี้ทางรัฐได้รณรงค์ให้ทุกคนใส่แมสเมื่อต้องไปสถานที่สาธารณะนั่นเลยทำให้ลุงทองดีต้องรีบเบรกเจ้าจ้อยไว้เสียก่อน
2: ลาลาลาลาลาบึ้บบึ้บบึ้บบึ้บ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าจ้อยหยุดเลยนะเอ็งมานี่ก่อนเลย
2: อะไรล่ะจ๊ะลุงลุงเรียกจ๊ะทำไมเหรอ
3: นี่เอ็งจะไปไหนล่ะเนี่ย
2: อ๋อจ๊ะกำลังจะไปตลาดนะจ๊ะพอดีว่าแม่ใช้ให้ไปซื้อของนิดหน่อย
3: แล้วจะไปตลาดทำไมถึงไม่ใส่แมสตอนนี้เขาโดนรงให้ใส่แมสป้องกันโรคระบาดอยู่เอ็งไม่รู้เด
2: ้ออ๋อจ๊ะรู้จ๊ะแต่จ๊ะใส่มานานแล้วนะแถมบ้านเราก็อยู่บ้านนอกเชื้อโรคมาไม่ถึงหรอก
3: เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอ็งจะมาคิดแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าประมาทนะเนี่ย
2: โอ้ลุงก็จ้อยไม่ชอบนี่นาะพอใส่แมสแล้วก็จะไม่สะดวกแถมยังมีสายแมสมาเกี่ยวจนหูช้ำอีกอ่ะ
3: ก็ไม่ได้หมายความว่าเอ็งต้องใส่อยู่คนเดียวนี่นาใครๆเขาก็ใส่กันทั้งนั้นนี
2: ่แต่จ้อยอยากแตกต่างไงลุงลุงนึกภาพสิจ๊ะพอจ้อยเดินเข้าไปในตลาดแบบไม่ใส่แมสอยู่คนเดียวดูที่เท่จะตาย
3: เออนะไอ้ความเท่นี่แหละที่มันจะทำให้เอ็งตายเนี่ยเอ็งนี่ไม่ได้ดูข่าวมั่งเลยนะว่าเชื้อมันติดกันง่ายมากเลยอ่ะ
2: ก็ดูมั่งไม่ดูมั่งอ่ะจ้ะแต่ในทีวีเขาก็บอกว่าอย่าตื่นตระหนกนี่นาลุงอ่ะอย่าตื่นตระหนกสิ
3: โอ้ยข้าจะ

0: พูดยังไงกับเองดีนะเนี่ยคนเขาใส่แมสกันทั่วทุกหัวระแหงทำไมข้ายังจะต้องมากำชับเองอีกแล้ว
1: ฮะหัวระแหงคืออะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรล่ะจ๊ะลุง
0: คำว่าทุกหัวระแหงที่ข้าพูดมันเป็นคำที่หมายถึงทุกแห่งทุกหนหรือว่าทุกสถานที่ยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: เฮ้ยตามใจเองเถอะในเมื่อข้าบอกขนาดนี้แล้วคนเขาใส่แมสกันทุกหัวระแหงเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วเองจะไม่ใส่แล้วกลายเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมก็เรื่องของเองเถอะ
1: เฮ้ยใจขึ้นเลยลูกพูดแบบนี้ใจขึ้นเลย
0: อะไรอะไรขึ้นอะไรของเองฮะ
1: ความสำนึกผิดมันพุ่งขึ้นนะสิจ๊ะจ้อยขอโทษจ้ะเดี๋ยวจ้อยจะกลับไปใส่แมสที่บ้านก่อนก็ได้
0: การที่ข้าบ่นเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าข้าสนุกหรอกนะแต่ที่บ่นเนี่ยเพราะเป็นห่วงถ้าสมมุติเองไปติดเชื้อขึ้นมามันก็จะลำบากหาทางรักษาได้ยาก
1: ก็นั่นแหละสิจ๊ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเองติดเชื้อมาเดี๋ยวแม่เองก็ติดเดี๋ยวข้าก็ติดเดี๋ยวไอ้แดงกับไอ้สิงห์และเพื่อนที่โรงเรียนก็ติดแบบนั้นน่ะเองจะกลายเป็นคนที่เอาเชื้อมาแพร่ให้กับคนรอบข้างนะ
1: แบบนั้นดูไม่รับผิดชอบต่อสังคมจริงๆด้วยจ้อยเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องใส่แมสกันทุกหัวระแหง
0: เข้าใจแบบนี้ก็ดีแล้วไปไปกลับไปใส่แมสซะแล้วค่อยไปตลาดอ้ออีกอย่างนึงก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยล่ะ
1: อืมได้เลยจ้ะจ้อยจะใส่แมสล้างมือแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆจ้อยนะไม่อยากเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
0: โอเคโอเคงั้นก็ไปจัดการใส่แมสซะให้เรียบร้อย
1: ได้เลยจ้า

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ไทย PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามี่มีนิทานมาฝากน้องๆกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนมาเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกกันเลยเป็นเรื่องราวของนกแก้วตัวนึงที่เกาะอยู่บนศาลาริมทางและเอาแต่ตะโกนบอกว่าเราจะช่วยท่านเองเรานะจะช่วยท่านเองโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่ามันไปฝึกพูดคำนี้มาจากไหนซึ่งตัวของเจ้านกแก้วก็กระยิมยิ้มย่องนึกว่าตัวเองนั้นเก่งและสามารถช่วยทุกคนได้จนถึงวันหนึ่งค่ะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากมันจริงๆซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้านกแก้วที่เอาแต่พูดจะมีวิธีช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรไว้ไปติดตามรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าลมปากของนกแก้วกันในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามี่กันได้เลยนะและในนิทานเรื่องที่2ค่ะมีชื่อเรื่องว่าเกล็ดหิมะของแม่เป็นเรื่องราวของขวัญจากความรักที่แม่นั้นต้องการจะมอบให้กับลูกสาวด้วยความที่ลูกสาวนั้นอยากจะได้เกล็ดหิมะเอามากๆแต่ไม่มีความสามารถที่จะเก็บมันไว้ได้ตลอดไปเพราะว่าธรรมชาติของหิมะยังไงก็ต้องละลายถูกต้องไหมคะคุณแม่เนี่ยต้องหาวิธีการที่จะทำให้ลูกสาวมีหิมะสวยๆเก็บเอาไว้ดูนั่นเองไปติดตามรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเกล็ดหิมะของแม่และในนิทานเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของหมาป่าที่สู้ผอมที่ใช้ชีวิตอย่างหิวโหยเดินไปเดินมาจนถึงกลางป่าใหญ่และได้เจอกับลูกลิงมันพยายามจะใช้อุบายความเจ้าเล่ห์ของมันเฮือกสุดท้ายเพื่อหลอกล่อให้เจ้าลิงนั้นหลงกลไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหมาป่าตัวนี้จะทำสำเร็จหรือไม่ไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหมาป่าคาราวานิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยได้รับว่าหมายให้นำเอกสารไปส่งลุงทองดีแต่เจ้าจ้อยก็บอกครูพลว่าลุงทองดีนั้นไม่อยากจะได้เอกสารนี้แน่นอนครูพลต้องอธิบายให้เจ้าจ้อยได้เข้าใจว่าจะไปตีกลุ่มคิดแทนใครเขาไม่ได้แล้วคำว่าตีกลุ่มที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะในช่วงภาษาพาสนุกเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะหลังจากที่พี่ยามี่ได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out กันแล้วหรือยังเอ่ยเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าลมปากของนกแก้วไปรับฟังกันเลย

0: นกแก้วตัวหนึ่งทำรังอยู่บนศาลาริมทางมันชอบที่จะออกไปเกาะบนขื่อเมื่อมีคนเดินผ่านมามันก็ได้พูดซักถามขึ้นมาว่า
1: ฉันจะช่วยท่านเองฉันจะช่วยท่านเองว้าฉันจะช่วยท่านเอง
0: โดยที่ไม่มีผู้ใดรู้ว่าใครนั้นเป็นคนสอนให้มันพูดหรือไปหัดพูดมาจากไหนวันหนึ่งในตอนเที่ยงพ่อขาคนหนึ่งได้หาบของพลุงพลังเดินเข้ามานั่งพักในศาลาเจ้านกแก้วเมื่อเห็นคนมานั่งพักมันจึงได้เอ่ยขึ้นมาทันทีด้วยเสียงอันเชื่อแจ้วว่า
1: ฉันจะช่วยท่านเองฉันจะช่วยท่านเองฮะฉันจะช่วยท่านเอง
0: พ่อขาได้แง่หน้าขึ้นไปมองมันด้วยความเอ็นดูพร้อมกับพูดออกมาว่า
2: เออขอบใจมากเจ้านกแก้วเอ้ยแต่ฉันไม่เป็นอะไรหรอกนะยังไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเองหรอกอยู่ตรงนี้น่ะดีแล้ว
0: ว่าแล้วพ่อขาก็ได้หยิบคานพาดขึ้นบ่าแล้วก็เดินจากไปต่อมาชาวนาคนหนึ่งได้เดินกลับมาจากนาระหว่างทางนั้นต้องเดินผ่านศาลาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เมื่อยล้าเขาจึงได้แวะเข้ามานั่งพักในศาลาเจ้านกแก้วได้เห็นชาวนามานั่งพักจึงได้กล่าวกับชาวนาอีกว่า
1: ฉันจะช่วยท่านเองฉันจะช่วยท่านเอง
0: ชาวนานั้นยิ้มอย่างดีใจก่อนที่จะพูดออกมาว่า
3: เจ้านี่เก่งจริงๆไปหัดพูดมาจากไหนกันเนี่ยเราขอบใจเจ้ามากแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเจ้าหรอกอยู่ตรงนี้แหละดีแล้ว
0: พูดจบชาวนาก็ได้เดินจากไปวันแล้ววันเล่าเมื่อผู้คนนั้นได้เข้ามาพักในศาลาแห่งนี้เจ้านกแก้วก็จะพูดอย่างนี้อยู่เสมอแล้วมันก็ได้รับคำขอบคุณทุกครั้งเพราะอย่างนี้นี่เองเจ้านกแก้วจึงได้รู้สึกว่ามันนั้นช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้จริงๆมันจึงภาคภูมิใจในการกระทำของมันเป็นที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งชาวสวนคนหนึ่งได้เดินผ่านมาแล้วก็เจ็บป่วย ชาวสวนคนหนึ่งเกิดเจ็บป่วยขึ้นในระหว่างการทำงาน เขาจึงได้เดินทางกลับบ้านระหว่างทางรู้สึกหน้ามืดจึงเข้ามานั่งพักในศาลาอาการของเขาไม่ดีนักเขานั้นตัวร้อนอย่างกับไฟเขาจึงได้เผลอร้องควนคางเพราะว่าพิษไข้เจ้านกแก้วจึงทำเหมือนทุกครั้งมันได้ร้องบอกกับชาวสวนว่า
1: ฉันจะช่วยท่านเองฉันจะช่วยท่านเอง
0: ชาวสวนได้ยินเช่นนั้นจึงได้ตอบนกแก้วไปว่า
2: ขอบคุณเจ้ามากฉันอยากให้เจ้าช่วยไปบอกที่บ้านฉันทีว่าฉันไม่สบายแล้วฉันก็อยู่ตรงนี้ฝากให้เขามารับฉันกลับบ้านด้วยเจ้าจงรีบไปซะเถอะฉันจะไม่ไหวอยู่แล้วฝากด้วยนะเจ้านกแก้วโอ้ย
0: แต่ทว่านกแก้วก็มีได้ขยับขยื่นแม้แต่น้อยมันยังคงส่งเสียงร้องอย่างไม่สนใจอะไร
1: ฉันจะช่วยท่านเองฉันจะช่วยท่านเอง
0: ชาวสวนโมโหที่เจ้านกแก้วพูดซ้ำไปซ้ำมาไม่ยอมหยุดเขาจึงได้พูดขึ้นมาว่า
2: เฮ้ยฉันต้องการความช่วยเหลือของแกนะไม่ใช่อยากจะฟังแกพูดอย่างนี้รีบไปสิโอ้ยแกจะพูดอะไรอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะเจ้านกแก้ว

เอ้าเจ้านกแก้วตอนแรกก็พูดอยู่ตลอดว่าจะช่วยผู้อื่นแต่ทำไมพอมีคนมาขอความช่วยเหลือจริงๆก็กลับช่วยไม่ได้แบบนี้ล่ะคะเจ้านกแก้วที่เอาแต่บอกว่าจะช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดเหลือคิดว่าการที่ทำให้คนอื่นไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมันคือการที่มันได้ช่วยเหลือผู้อื่นเอาไว้แล้วก็เลยเอาแต่คิดเอาเองว่ามันนั้นเก่งกาจแล้วมีความสามารถที่จะช่วยเหลือใครต่อใครได้พอมาเจอของจริงเข้ากลับทำได้แค่พูดโถเจ้านกแก้วการที่ได้แค่พูดว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่ลงมือทำอะไรเนี่ยแบบนี้ถือว่าไม่เป็นการช่วยเหลือหรอกนะคะยังไงก็ต้องพยายามให้มากกว่านี้นะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยค่ะนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่อยากจะเก็บหิมะเอาไว้ดูเล่นแต่ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเพราะว่าหิมะเมื่อเจอความอบหรือว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะละลายหายไปคุณแม่เนี่ยต้องพยายามหาวิธีที่จะทำให้หิมะนี้อยู่กับลูกสาวนั่นเองเอ๊แต่คุณแม่จะทำได้จริงๆหรอคะไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเกล็ดหิมะของแม่กันได้เลยค่ะ

0: วันหนึ่งเอมม่าได้ตื่นขึ้นมาและได้เจอกับบางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นข้างนอกหน้าต่างของห้องเธอ
1: หิมะตกแล้ว
0: เธอได้กระซิบอย่างตื่นเต้นลมหายใจอุ่นๆของเธอกระทบกับกระจกของหน้าต่างและเกิดเป็นลวดลายข้างนอกเกล็ดหิมะได้หมุนเป็นวงในอากาศก่อนที่จะตกลงมาสู่พื้นเอมม่าไม่เคยเห็นสิ่งที่สวยงามแบบนี้มาก่อนเลย
1: ถ้าเพียงแต่ฉันมีเกล็ดหิมะเก็บไว้เป็นของตัวเองก็น่าจะดีเลยสิ
0: เธอได้คิดในสวนเอมม่าได้เก็บเกล็ดหิมะมากมายแต่ว่าเกล็ดหิมะได้แต่ละอันก็ละลายหายไปเมื่อเอมม่าพยายามจะเอาไปอวดแม่ของเธอเกล็ดหิมะมันจะละลายเมื่อมันเจอความอุ่นหรือว่าความร้อนนะจ๊ะแม่ได้อธิบาย
1: แต่หนูอยากจะเก็บมันไว้สักอันเนี่ยค่ะคุณแม่
0: เอมม่าได้ถอนหายใจหลังจากนั้นพระอาทิตย์ก็ได้ส่องแสงออกมาในขณะที่เกล็ดหิมะ 2-3 เกล็ดสุดท้ายได้ร่วงหล่นพวกมันได้ส่องแสงประกายรีประยับราวกับเพชรก่อนที่จะสลายหายไปบนพื้นดินในบ่ายวันนั้นแม่ได้สอนเอมม่าทำเกล็ดหิมะกระดาษ
1: ยังไงมันก็ไม่เหมือนกับมีของจริงอยู่ดีเนี่ยค่ะแม่ไอ
0: เอมม่าได้ถอนใจเธอจำได้ว่าเกล็ดหิมะเป็นอย่างไรตอนที่เธอเล่นหิมะอยู่เกล็ดหิมะของจริงเต้นรำอยู่บนท้องฟ้าเกล็ดหิมะของจริงได้ส่องแสงประกายในแสงอาทิตย์เกล็ดหิมะของจริงส่องแสงจ้าเหมือนเพชรในหิมะเอมม่าคอยที่จะเล่นเกล็ดหิมะของจริงไม่ไหวแล้วแต่เช้าวันถัดมาเมื่อเอมม่าได้ออกไปเล่นข้างนอกหิมะก็ละลายหายไปจนหมดแล้วแต่ทันใดนั้นเองเกล็ดหิมะที่สวยที่สุดที่เอมม่าเคยเห็นมาก็ปลิวมาจากท้องฟ้าเกล็ดหิมะอันนี้เต้นรำอยู่ในท้องฟ้าส่องแสงประกายรีบระย่ำในแสงแดดและส่องแสงจ้าเหมือนกับเพชรแต่เกล็ดหิมะอันนี้ไม่ใช่ของจริงมันทำมาจากกระดาษที่เลื่อมกากเพชรอยู่ข้างบนเอมม่าได้โผล่เข้ากอดแม่ของเขา
1: เกล็ดหิมะอันนี้เป็นอันที่หนูจะเก็บไว้ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะจ้าเอมม่าได้ยิ้มกว้างพร้อมกับกอดแม่ของเขาไว้แน่น

จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวแต่ว่าการกระทำของแม่ที่มอบให้ลูกเนี่ยก็ช่างอบอุ่นสุดๆไปเลยนี่แหละนะความรักของคนเป็นแม่ไม่ว่าลูกจะต้องการอะไรก็มักจะพยายามหามาให้ได้เสมอถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่แม่หามาให้จะทดแทนของจริงไม่ได้แต่ก็เป็นความพยายามอย่างที่สุดของแม่แล้วซึ่งเอมม่าก็รับรู้และประทับใจกับเกล็ดหิมะแวววาวที่คุณแม่มอบให้เป็นอย่างมากด้วยน่ารักจริงๆเลยนะคะทั้งสองแม่ลูกเลยเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันเลยนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหมาป่าสู้ผอมที่ต้องพยายามเอาตัวรอดจากการหิวโหยมันนั้นได้บังเอิญไปพบกับลูกลิงตัวหนึ่งเข้าค่ะมันจึงพยายามจะใช้อุบายเฮือกสุดท้ายเพื่อจะจัดการลิงตัวนั้นไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหมาป่าคาร

0: นานมาแล้วในป่าที่กว้างใหญ่มีหมาป่าที่มีร่างกายที่สู้ผอมตัวหนึ่งเดินหาอาหารด้วยท่าทางที่หิวโซมันได้เดินมาเรื่อยๆจนเจอลูกลิงป่าตัวหนึ่งลูกลิงป่าเห็นหมาป่าเดินมาก็รีบปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เจ้าหมาป่าเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งตามมันได้แงนหน้ามองเจ้าลิงน้อยแล้วก็ได้พูดขึ้นว่า
1: เพื่อนเอ๋ยเราจากกันมาตั้งนานท่านจำไม่ได้หรือเพื่อนรักฉันคิดถึงท่านมากเลยท่านสบายดีหรือเปล่าไหนลองลงมาคุยกันหน่อยสิ
0: ลูกลิงน้อยได้มองลงมายังหมาป่าแล้วก็ได้พูดออกไปว่า
2: เน๊ะท่านจำผิดคนแล้วล่ะฉันน่ะไม่ใช่เพื่อนของท่านหรอกนะ
1: ใช่สิฉันจำไม่ผิดแน่ท่านคือเพื่อนของฉันจริง
0: ๆหมาป่าได้แย้งขึ้นพร้อมกับพูดต่ออย่างอ่อนโยนว่า
1: ท่าทางอันแคล่วคล่องว่องไวรูปร่างอันสง่างามน่านับถือนี้หากท่านไม่รังเกียจขอฉันเป็นผู้ติดตามรับใช้ท่านสักหน่อยได้ไหม
0: จบคำของเจ้าหมาป่าเจ้าลูกลิงก็ได้เริ่มคลายความหวาดกลัวลงบ้างแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะลงมาจากต้นไม้เจ้าหมาป่าเห็นเช่นนั้นจึงได้พูดต่อด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวลออกไปว่า
1: ท่านลิงป่าเอ๋ยหากท่านไม่สามารถรับฉันเป็นเพื่อนได้หรือว่ายังจำฉันไม่ได้ก็ขอให้ท่านลงมารับการคารวะจากข้าหน่อยเถอะ
0: พูดจบเจ้าหมาป่าก็ได้หมอบราบลงกับพื้นเจ้าลูกลิงจึงได้รีบไต่ลงมาจากต้นไม้เพื่อที่จะเข้ามาประคองเจ้าหมาป่าให้ลุกขึ้นทันใดนั้นเองเจ้าหมาป่าก็ใช้ฟันอันแหลมคมของมันขย่ำร่างน้อยๆของลูกลิงอย่างไม่ปราณีลูกลิงจึงได้ขาดใจและก็เสียชีวิตกลายเป็นอาหารอันโอชะของเจ้าหมาป่าในแม้ว่าจะสงสารลูกลิงแต่ก็ต้องพยายามเข้าใจนะคะว่านี่คือนิทานนะถ้าน้องๆสังเกตจะพบว่านิทานหลายเรื่องก็จะมีจุดจบของตัวละครที่หลงไหลคำชมจนพาให้ตัวเองนั้นต้องเดือดร้อนไม่เว้นแม้แต่เจ้าลิงน้อยที่ตอนแรกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อแต่หลังๆก็กลับหลงกลหลังจากที่ได้ฟังนิทานเรื่องนี้แล้วยังไงก็ต้องระมัดระวังคำเยินยอของคนแปลกหน้ากันเอาไว้ด้วยนะและในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้หลังจากที่ได้คุยกับครูพลเรื่องการมอบเกียรติบัตรให้กับลุงทองดีเจ้าจ้อยก็กำลังงงกับคำว่าตีขลุมที่ครูพลบอกว่าเจ้าจ้อยนั้นเพิ่งทำไปแต่เจ้าจ้อยก็นึกไม่ออกว่าตัวเองไปตีขลุมไว้ตอนไหนครูพลจึงต้องพยายามอธิบายให้กับเจ้าจ้อยได้เข้าใจนั่นเองไปติดตามเรื่องราวสนุกสนุกและคำว่าตีขลุมพร้อมๆกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: วงพักเที่ยงเจ้าจ้อยเดินมาหาครูพลที่ห้องพักครูตามคำสั่งที่ครูพลนัดแนะไว้เพื่อมาช่วยเหลืออะไรบางอย่างซึ่งเจ้าจ้อยของเราก็ตอบตกลงและมาตามนัดนั่นเองแต่การที่เจ้าจ้อยจะมาช่วยเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆงานของครูพลในวันนี้จะราบรื่นไหมล่ะคะไปรับฟังพร้อมกันได้เลย
1: สวัสดีครับครูพลจ้อยมาตามนัดแล้วครับ
2: อ้าวจ้อยมาพอดีเลยมาพอดีว่าครูมีอะไรจะรบกวนหน่อยนึงน่ะ
1: โหถึงกับครูพลต้องรบกวนจ้อยแล้วล่ะครับต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลย
2: ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะนี่ครูฝากเอาเอกสารนี้ไปให้ลุงทองดีเซ็นรับทราบหน่อยสิ
1: ฮะลุงทองดีต้องเซ็นได้เหรอครับนี่มันเอกสารอะไรกันเหรอเนี่ยก่อนที่จะบอกลุงทองดีครูพลบอกให้จ้อยทราบก่อนได้ไหมครับ
2: อ๋อเอกสารนี้เป็นรายละเอียดที่ครูจะมอบเกียรติบัตรให้กับลุงทองดีน่ะ
1: ฮะงงเข้าไปอีกแล้วทำไมลุงทองดีถึงต้องได้เกียรติบัตรด้วยล่ะครับ
2: ก็ลุงทองดีช่วยงานโรงเรียนไว้ตั้งมากมายทั้งงานช่างงานเกษตรแถมยังมีงานทั่วไปที่ลุงทองดีมาช่วยไว้อีกเยอะแยะเลยนี่ถ้าไม่ได้ลุงทองดีช่วยไว้โรงเรียนของเราอาจจะไม่พัฒนาขนาดนี้ก็ได้นะ
1: โหอย่างลุงทองดีนะไม่รับหรอกเกียรติบัตรอะไรเนี่ยเพราะว่าลุงทองดีเขาไม่ชอบการรับรางวัลอยู่แล้วครับแต่ถ้าลุงทองดีไม่รับเกียรติบัตรจริงๆครูพอจะมอบให้หลานของลุงทองดีก็ได้นะครับ
2: เดี๋ยวนะจ้อยเธอจะมาตีขลุมแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ฮะตีขลุมครูพลบอกว่าจ้อยตีขลุมหรอครับ
2: ครูพูดว่าตีขลุมต่างหากเล่าไม่ใช่ตีขลุม
1: นั่นแหละครับแล้วตีขลุมเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับจ้อยเนี่ยยังไม่ได้ตีอะไรเลยนะ
2: คำว่าตีขลุมที่ครูพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงการทึกทักหรือว่าหยิบฉวยเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองยังไงล่ะ
1: โอ้ครูพลน่ะเรื่องมอบเกียรติบัตรให้หลานลุงทองดีใจแค่พูดเล่นเองไม่ได้จริงจังขนาดนั้นสักหน่อย
2: แล้วเรื่องที่บอกว่าลุงทองดีจะไม่รับเกียรติบัตรล่ะ
1: อ๋อส่วนเรื่องนี้น่ะพูดจริงครับใจคิดว่ายังไงลุงทองดีก็ไม่รับเกียรติบัตรแน่นอน
2: นี่ไงตีขลุมอีกแล้ว
1: จ้อยไปตีขลุมยังไงล่ะเนี่ย
2: ก็เธอทึกทักคิดไปเองว่าลุงทองดีไม่ยอมรับเกียรติบัตรทั้งที่เธอก็ยังไม่ทันได้ไปถามลุงทองดีเลย
1: แต่ปกติลุงทองดีบอกจ้อยว่าให้ทำดีแบบไม่หวังผลตอบแทนนี่นา
2: ก็ใช่ตอนที่ลุงทองดีลงมือทำน่ะลุงทองดีเขาก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอยู่แล้วแต่การมอบเกียรติบัตรนี้ก็ไม่ใช่ของล้ำค่าอะไรเลยมันคือคำขอบคุณอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนก็เท่านั้นเองไม่แน่ว่าลุงทองดีอาจจะชอบที่ได้รับคำขอบคุณแบบนี้ก็ได
1: ้จริงแฮะงั้นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าจ้อยจะสนิทกับลุงทองดีแต่จ้อยก็ไม่ควรที่จะตีขลุมแล้วก็ตัดสินใจแทนลุงทองดีใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือแม้แต่กับใครเราก็ไม่ควรตีขลุมคิดแทนเขาทั้งนั้นเพราะว่าเจ้าตัวเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกับเราไปซะทุกเรื่องก็ได
1: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองว่าแต่กูพลครับ
2: อะไรเหรอจ้อย
1: ถ้าจ้อยอยากจะได้เกียรติบัตรแทนคำขอบคุณบ้างจ้อยจะต้องทำยังไงล่ะครับ
2: แล้วเธออยากจะได้เกียรติบัตรแทนคำขอบคุณเรื่องไหนล่ะ
1: นั่นล่ะสิครับอย่างจ้อยนี่ควรที่จะได้รับเกียรติบัตรด้านไหนบ้างนะแล้วควรที่จะได้กี่ใบนะถ้าได้มาแล้วจ้อยจะเท่ขึ้นขนาดไหนเนี่ยยายหนูแก้วจะต้องอิจฉาจ้อยแน่ๆเลยครูพลว่าไหมครับ
2: ครูว่าเธอเนี่ยน่าจะได้รับเกียรติบัตรด้านการช่างซักช่างถามดีเด่นเพราะเผลอแป๊บๆเนี่ยเธอก็ถามครูมารัวๆ4ข้อแล้วนะ
1: ฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับครูพล
2: แล้วนี่ก็เป็นข้อที่5แล้วจ้อย
1: ครูพลอย่าแซวจ้อยสิจ้อยแค่สงสัยเอง
2: ล้อเล่นยังไงก็ตั้งใจทำหน้าที่นักเรียนของตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รับเกียรติบัตรอย่างแน่นอน
1: โอ้ยถ้าครูพลพูดขนาดนี้แล้วก็ได้เลยครับงั้นจ้อยขอตัวก่อนนะครับ
2: เดี๋ยวสินี่ครูเรียกเธอมารับเอกสารไปให้ลุงทองดีเธอจะไปมือเปล่าได้ยังไงล่ะ
1: จ้อยลืมครับขอโทษครับ
2: ยังไงก็เอาเอกสารไปส่งให้ถึงมือลุงทองดีด้วยล่ะ
1: รับทราบครับผมจ้อยจะทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมเลยครูพลอย่าลืมจับตามองแล้วก็ออกเกียรติบัตรให้จ้อยด้วยนะครับ
2: เฮ้ยเธอเนี่ยนะไปได้แล้ว
1: กล้า

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
4: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
3: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
3: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
5: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
3: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
3: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
4: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
3: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
4: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
3: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ

0: การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบอีกครั้งนะคะในรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับเอ๊ะเกษณีใจปลื้มทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยเราจะออกอากาศทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18 น.ถึง 18 น.30 น.นั่นเองค่ะ

0: สำหรับในวันนี้ทางรายการของเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารมาพูดคุยกันในหัวข้อวิธีเลี่ยงอาหารที่มีฟอร์มาลินค่ะในตอนนี้ค่ะก็ต้องขอต้อนรับคุณมนทิสาชาญประเสริฐนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ในตรงนี้ขอเรียกเป็นน้องน้ำเนาะ
1: ได้ค่ะพี่เอได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่เราได้เกริ่นไปตอนเริ่มรายการแล้วค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับไอตัวสารฟอร์มาลินซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีและก็อาจจะเคยได้ยินตามข่าวคราวบ้างแต่ก็คงยังไม่ทราบว่าไอฟอร์มาลินเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสารอะไรค่ะในตรงนี้รบกวนน้องน้ำนะคะช่วยให้ความรู้หน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะก็คือในสารฟอร์มาลินเนี่ยนะคะก็คือหรือที่เรารู้จักกันแบบว่าน้ำยาดองศพอะไรเงี้ยค่ะสารฟอร์มาลินหรือฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยเป็นสารเคมีที่ใช้มากในส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ดองศพนะคะแล้วก็ทำความสะอาดซึ่งมีการใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมสิ่งทอและการผลิตสีซึ่งรวมไปถึงการใช้สำหรับรักษาสภาพร่างกายของสัตว์หรือศพด้วยค่ะ
0: ก็คือส่วนมากจะใช้ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมคะน้องน้ำ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแบบว่าเหมือนรักษาคงสภาพไว้ให้มันยังอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะแล้วมันมีอาหารจำพวกไหนบ้างคะที่เรามักจะพบค่ะว่ามีไอสารฟอร์มาลินตัวเนี้ยปะปนแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ในอาหารจำพวกนั้นนะคะ
1: ก็อย่างเช่นสมมติถ้าเป็นพวกอาหารที่จะต้องเจอสารฟอร์มาลินอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาหารทะเลเนาะเช่นกุ้งปูปลาถ้าอย่างปลาก็จะเจอในพวกปลากระพงปลาจระเมศปลาทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เจอตามท้องตลาดแล้วก็ปลาหมึกนี่ก็เจอนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัตว์สดก็เจอเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นพวกผลไม้สดแล้วก็ผักค่ะเช่นพวกผักกาดหอมผักกาดขาวผักกวางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งจีนเป็นต้นนะคะ
0: พวกที่เจอนี่ก็คือที่เราไปตรวจสุ่มตรวจแล้วเราก็เจอใช่ไหมคะ
1: ก็มีการไปสุ่มตรวจบ้างแล้วก็มีการตรวจเจอบ้างนะคะในปริมาณที่แบบอาจจะไม่ได้สูงมากค่ะ
0: แล้วส่วนมากแหล่งที่เราจะไปเจอเนี่ยจะเป็นพวกตลาดสดหรือว่าจะเป็นพวกสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะ
1: อย่างที่เราที่ได้มีการไปสุ่มตรวจนะคะก็จะเป็นการไปเฝ้าระวังตามท้องตลาดเหมือนไปกะเป็นแบบว่าไปตรวจตลาดดูอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเราจะทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: แล้วไอ้ตัวเจ้าสารฟอร์มาลินนะคะเราจะพวกผู้ประกอบการเนี่ยพวกที่เขาลักลอบใส่ในอาหารเนี่ยเขาใส่เพื่อให้อาหารมันเป็นยังไงอะคะ
1: จริงๆเหมือนใส่เพื่อเป็นการป้องกันการเน่าเสียค่ะแล้วก็ตัวอาหารที่ใส่เนี่ยมันจะถูกแช่ฟอร์มาลินเนาะก่อนนำมาวางขายเพื่อให้มันมีความสดแล้วก็อยู่ได้นานเนี่ยค่ะไม่เน่าเสียเร็ว
0: ก็คือเรียกง่ายๆว่าพวกหมอหมอนั่นเอง
1: อืมใช่ค่ะแบบว่า
0: สภาพขายวันนี้ไม่หมด
1: ใช่เอาไปขายต่อ
0: ฉ
1: ัน
0: ใส่สารนี้ฉันสามารถขายต่อวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อไปได้อีก
1: ใช่สภาพมันยังแบบดูโอเคดูสดใหม่อย่างเงี้ยแบบทั้งที่จริงๆแล้วมันแบบอยู่ได้ประมาณวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราเนี่ยจะมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะรับสารฟอร์มาลินในอาหารได้อย่างไรบ้างคะโดยที่เราอาจจะแบบไม่รู้ตัว
1: ก็ถ้าจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็อย่างเช่นพวกอาหารทะเลเนี่ยค่ะเวลาเราไปซื้อที่ตลาดสดเนาะเวลาเจอเนี่ยเราอาจจะดมกลิ่นเนาะคือกลิ่นมันต้องไม่มีกลิ่นฉุนและอย่างพวกเนื้อสัตว์สดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแบบไม่สดจนแบบผิดปกติเกินไปทั้งที่แบบไม่ได้แช่เย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างผักผลไม้สดเองเนี่ยก็คือดูแล้วเนี่ยทำไมมันยังดูสดไม่เหี่ยวเลยทั้งที่วางขายมาตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะอย่างพวกผักผลไม้สดอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นตั้งแต่เช้าโอ๊ยเช้าเนี่ยสดใสเลยแต่ว่าตอนเย็นแล้วเนี่ยก็ยังสดอยู่ทั้งที่แบบว่าทำไมแบบขายตั้งแต่เช้าก็ขายไม่หมดสักทีอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าเราแบบพอเห็นแล้วเราไม่แน่ใจอันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ต้อง
1: ใช่หลีกเลี่ยงหรือว่าถ้าสมมติถ้ามันเราดูสังเกตแล้วเรามั่นใจแล้วที่จะซื้อมาพอซื้อมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องนำมาล้างทำความสะอาดให้มันแบบให้เรามันรู้สึกแบบมั่นใจว่าเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วก็ปรุงประกอบอาหารแบบใช้ความร้อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็เป็นวิธีง่ายๆที่สามารถปฏิบัติตามกันได้
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ถ้าสมมติว่าอ่ะเราไปซื้อผักไปซื้อผลไม้หรือว่าพวกอาหารทะเลมาปรุงอาหารกินที่บ้านแต่เราไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะมันมีสารฟอร์มาลินแล้วอาการของมันหรือว่าอันตรายของสาร ฟอร์มาลินมันมีอะไรบ้างคะเมื่อเรารับเข้าไปสู่ร่างกายค่ะ
1: ก็อย่างถ้าสมมติเนาะเราเกิดรับประทานขึ้นไปแล้วเนี่ยเข้าไปเนาะมันอาจจะแบบว่ารับมากรับน้อยหรือคืออาจจะเป็นในสิ่งที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็กรณีที่ร่างกายได้รับฟอร์มาลินในปริมาณที่ต่ำเนี่ยร่างกายสามารถกำจัดได้ค่ะแต่หากได้รับในปริมาณที่สูงขึ้นถึง30ถึง60มิลลิลิตรเนี่ยหรือมีความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยฟอร์มาลินจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดฟอร์มิกซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ในร่างกายค่ะทำให้เซลล์ตายตัวฟอร์มาลีนเองเนี่ยมีพิษต่อระบบต่างๆเกือบทั่วทั้งร่างกายเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างเช่นในระบบทางเดินหายใจค่ะหากได้รับไอระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์ตัวนี้ค่ะแม้จะปริมาณต่ำจะทำให้หลอดลมบวมแสบจมูกเจ็บคอไอแล้วก็หายใจไม่ออกปอดอักเสบหรือถ้าสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยจะทำให้น้ำท่วมปอดจนหายใจไม่ออกได้ค่ะแล้วก็มันจะรู้สึกแบบแน่นหน้าอกอีกแล้วก็จะเสียชีวิตในที่สุดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยอาจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยเลยก็ได้แล้วก็หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานานๆเหมือนเป็นการสะสมเนาะอาจจะมีอาการไอแล้วก็หายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบเป็นต้นเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางเดินอาหารค่ะเมื่อรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลินในปริมาณที่มากถึง60ถึง90มิลลิลิตรเนี่ยจะทำให้ปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็หัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วก็ปากและคอแห้งขึ้นไส้อาเจียนถ่ายท้องปวดท้องอย่างรุนแรงเลยค่ะแล้วก็ทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยอักเสบได้แล้วก็เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็หากได้รับสารนี้โดยการบริโภคจะเกิดอาการพิษโดยเฉียบพลันซึ่งอาการมีตั้งแต่ปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็อาเจียนอุจจาระร่วงปัสสาวะไม่ออกแล้วก็หมดสติซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะว่าระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยล้มเหลวนอกจากนี้เมื่อสัมผัสจะเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเนี้ยค่ะทำให้เกิดผื่นคันเป็นผื่นแดงเหมือนลมพิษอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนถึงผิวหนังไหม้เป็นสีขาวได้เลยค่ะ
0: ก็ถือว่าอาการรุนแรงพอสมควร
1: ใช่ค่ะ
0: มีอาการแล้วเราก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเมื่อหลายปีก่อนที่จะมีข่าวว่านักร้องหนึ่งท่านเคยไปทานอาหารทะเลที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็เกิดอาการแพ้น่าจะเป็นฟอร์มาลินในอาหารก็ทั้งหน้าบวมตาบวมคือแบบ
1: เข้าไอซียูเลยใช่
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปสุ่มตรวจแล้วเราไปเจอว่าร้านเนี้ยเติมฟอร์มาลินลงไปในอาหารที่เกินมาตรฐานสูงเกินที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะในตรงนี้เราจะมีโทษปรับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับหรือว่าจำคุกไหมคะ
1: จะบอกว่าจริงๆแล้วในประกาศของกระทรวงเราเองนะคะก็คือกำหนดให้ตัวสารฟอร์มาลินเนี่ยค่ะหรือฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยค่ะเป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าแล้วก็จำหน่ายเลยซึ่งมันคือมันไม่ต้องใส่ในอาหารเลยอะค่ะห้ามใส่เลยซึ่งพอมันเจอแล้วเนี่ยมันจะผิดตัวพรบ.อาหารของเราก็คือว่าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนนะคะก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีค่ะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทเลยนะคะ
0: ก็ถือว่าหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องน้ำค่ะเอพอรู้มาว่ามันจะมีพวกชุดทดสอบเบื้องต้นที่เราสามารถจะรู้ว่ามันจะมีสารฟอร์มาลินเนี่ยปนเปื้อนอยู่ในอาหารเนี่ยเราสามารถซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
1: จริงๆแล้วชุดทดสอบฟอร์มาลินอันนี้ค่ะสามารถหาซื้อได้ที่องค์การเภสัชกรรมค่ะร้านยาของเราเนี่ยค่ะที่เป็นสัญลักษณ์เนาะ GPO สามารถเข้าไปสอบถามเขาได้เลยค่ะว่าจะขอมาซื้อชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหารเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยค่ะ
0: ซึ่งราคาก็ย่อมเยา
1: น่าจะย่อมเยาค่ะ
0: ค่ะก็สบายกระเป๋าไม่ต้องกลัวนะคะคุณผู้ฟังไปว่าอุ๊ยจะราคาแบบหลักร้อยหลักพันไม่ถึงคันหลักสิบเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าว่าสมมติฉันอยู่แถวบ้านแล้วฉันได้เจอแบบโรงงานหนึ่งหรือสถานที่ผลิตพวกอาหารทะเลผักสดใดๆเอ่ยแล้วเราก็รู้ว่าเอ๊ะเขามีการแบบลักลอบใส่สารฟอร์มาลินลงไปในอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะมาร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ก็สมมติถ้า อยู่ดีๆคุณผู้ฟังเองไปเจอหรือว่าแบบสงสัยว่าเออร้านนี้หรือว่าสถานที่แห่งนี้มีการใช้สารฟอร์มาลีนไหมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาร้องเรียนได้ด้วยตัวเองก็คือที่อย.นะคะของเราหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสมมุติถ้าไม่สะดวกมาก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่1556นะคะเบอร์สายด่วนของเรานะคะของอย.ก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยสมมุติถ้าไปที่ตามตลาดเนี้ยค่ะไปเลือกซื้อผักผลไม้สดหรืออาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์สดอย่างเงี้ยค่ะสมมุติถ้าเราเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถไปซื้อชุดทดสอบอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเลือกดูผักผลไม้ที่มันแบบคุณภาพ

0: ก็จริงๆแล้วก็สมมุติถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วเนาะแล้วเกิดมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกค่ะก็คือว่าสามารถมาลองเรียนได้ที่อย.ค่ะโทรมาก่อนก็ได้ค่ะ1556เนาะเพราะเรารับทุกเรื่องอยู่แล้วที่เกี่ยวกับอาหารหรือผิดพันธุ์สุขภาพต่างๆนะคะก็โทรมาแจ้งก่อนแล้วก็ยังไงสมมุติถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆก็อาจจะต้องเก็บตัวอาหารนั้นไว้ก่อนเป็นสิ่งต้องสงสัยว่ามันอาจจะมีการใส่สารฟอร์มาลีนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เกิดอุบัติเหตุมีอาการข้างเคียงหรือว่าได้รับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
6: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA Thai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
8: สวัสดีค่ะ

0: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR ศาลปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวคดีที่นายสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวที่วินิจฉัยว่านายสรณะมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกสทช.ค่ะซึ่งคดีนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวระบุว่านายสรณะได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้วค่ะและหากคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะ
1: มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-141-1033-34และ02-141-0709ค่ะ
2: และปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองสำหรับผู้ใช้งาน TikTok ทุกท่านค่ะซึ่งสำนักงานศาลปกครองโดยสำนักประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่อง TikTok ชื่อสำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองที่อัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ทั้งความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการให้บริการประชาชนและกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและความรู้ดีๆขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตาม TikTok สำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองไว้นะคะ
0: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจกันประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าแต่ละปีค่ะหน่วยงานต่างๆของรัฐจะจัดสรรเงินงบประมาณส่วนหนึ่งค่ะเพื่อเป็นทุนการศึกษาอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้และความสามารถให้กับบุคลากรของหน่วยงานค่ะโดยการอนุมัติให้ทุนการศึกษาดังกล่าวผู้ที่ได้รับทุนค่ะสามารถที่จะใช้เวลาราชการเต็มเวลาหรือบางส่วนนะคะในการศึกษาอบรมจนสำเร็จหลักสูตรค่ะปัญหามีอยู่ว่าเมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อค่ะแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติค่ะโดยเหลือเพียงแค่การทำวิทยานิพนธ์ภายหลังการศึกษาภาคทฤษฎีค่ะผู้ที่ได้รับทุนนะคะจึงขออนุญาตกลับเข้ามาปฏิบัติราชการตามเดิมก่อนแต่ว่าหน่วยงานค่ะกลับปฏิเสธคำขอจนเป็นที่มาของข้อพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองค่ะซึ่งวันนี้รายการค่ะได้รับเกียรติจากท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะและท่านดำรงตำแหน่งท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะจะนำคดีดังกล่าวมาเล่าให้กับเราฟังนะคะในเรื่องของสิทธิการศึกษาต่อของข้าราชการมีข้อกำหนดอย่างไรและเมื่อเรียนสำเร็จแล้วนะคะหรือว่าใกล้จะสำเร็จค่ะจะขอกลับเข้ารับราชการตามเดิมค่ะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วสุดท้ายค่ะหากหน่วยงานปฏิเสธคำขอดังกล่าวจนทำให้ข้าราชการผู้นั้นค่ะเสียสิทธิ์บางอย่างไปเช่นสิทธิ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะหรือว่าสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้แล้วเราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิเหล่านี้กลับคืนมาได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ค่ะท่านเทิดพงษ์คงจันทร์นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านขาโดยปกติแล้วข้าราชการมีสิทธิ์ที่จะไปศึกษาต่อในระหว่างการทำงานได้หรือเปล่าคะท่าน
1: อ๋อได้แน่นอนครับเป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับข้าราชการทั่วไปที่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ลาศึกษาต่อได้ครับ
0: ค่ะท่านคะไม่ว่าจะได้รับทุนจากหน่วยงานหรือออกเงินเรียนเองใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับต้องเรียนคุณเบิร์ตอย่างนี้ครับว่าการลาศึกษาต่อเนี่ยนะครับข้าราชการเนี่ยมาทำงานให้แก่ราชการแล้วนะฮะบางครั้งเนี่ยการที่ประสงค์จะศึกษาต่อเพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะหาความรู้ก็ดีหรือเพิ่มคุณวุฒิของตนเองก็ดีนะครับจากเดิมจบตรีก็ศึกษาต่อระดับปริญญาโทก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเมื่อข้าราชการมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ย่อมที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยคราวนี้การรับทุนการศึกษาเนี่ยนะครับมันก็มีได้2กรณีก็คือ1เนี่ยใช้ทุนตัวเองนี่แหละครับไปเรียนอันนี้ก็สามารถลาทางราชการไปศึกษาต่อได
0: ้
1: กับอีกกรณีคือไม่อยากใช้เงินตัวเองนะครับก็สามารถที่จะแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษาได้นะฮะอาจจะเป็นทุนการศึกษาที่จัดโดยหน่วยงานของตัวเองนี่แหละนะฮะสนับสนุนให
0: ้
1: หรือบางทีอาจจะเป็นองค์กรอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการของตัวเองจัดสรรให้ก็ทำได้นะครับส่วนลาอันนี้จะลาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือเป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศอันนี้ก็แล้วแต่ผู้จัดสรรทุนจะแจ้งมานะครับคราวนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าบรรดาทั่วไปในวงแวดวงข้าราชการก็จะมีแหละครับเป็นระยะนะฮะบางหน่วยงานที่จำเป็นก็จะจัดสรรทุนหรืออนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อโดยการลาแต่ที่ เป็นหน่วยงานหลักๆที่มีการลาศึกษาต่อในทำนองนี้เนี่ยเป็นมากมายก็จะในวงการการศึกษาโดยเฉพาะนะครับวันนี้แฟนรายการเราก็อาจจะมีหลายท่านนะฮะที่อยู่ในแวดวงการศึกษานะครับท่านก็จะได้รับฟังข้อกฎหมายในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ในระดับโรงเรียนหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะท่านเหล่านี้นะครับมีส่วนโดยตรงเลยที่จะนำวิชาความรู้ในระดับขั้นสูงขึ้นไปเพื่อนำมาใช้ในการทำงานสอนหนังสือลูกศิษย์ครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการลาศึกษาต่อเสียมากครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วหลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะเรามีหลักเกณฑ์กำหนดไว้อย่างไรบ้างคะท่าน
1: หลักๆจะเป็นอย่างนี้ครับ ประการแรกก่อนจะลาได้นะครับเมื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้วเนี่ยก็ต้องทำงานในหน่วยงานนั้นไปสักระยะหนึ่งก่อนนะฮะตามจำนวนปีที่แต่ละหน่วยงานกำหนดที่มีหลักเกณฑ์ไว้เช่น2ปีนะฮะทำงานไปแล้ว2ปีถึงจะมีสิทธิ์ที่จะขอลาศึกษาต่อได้อย่างนี้เป็นต้นน
0: ะ
1: ฮะที่เป็นอย่างนี้เพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆก็จะได้เรียนรู้ระบบการทำงานของราชการเสียก่อนนะครับไม่ใช่ว่าบรรจุเสร็จ3เดือน6เดือนก็จะลาศึกษาต่อกันแล้วอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการทำงานนะฮ
0: ะ
1: ยังไม่ได้ดูว่าควรจะไปศึกษาวิชาแขนงไหนเพื่อจะมาสนับสนุนการทำงานของตัวเองนะอันนี้หลักเกณฑ์แรกคือต้องรับราชการมาช่วงเวลาหนึ่งหลักเกณฑ์ที่2ซึ่งเป็นสาระสำคัญก็คือว่าในการลาครับท่านผู้ฟังจะมีการทำสัญญาไว้3ฉบับนะฮะฉบับที่1เรียกว่าเป็นสัญญารับทุนการศึกษาอันนี้ก็อาจจะเป็นทุนจากหน่วยงานตัวเองก็ดีนะครับหรือทุนจากองค์กรภายนอกก็ดีนะฮะอย่างเช่นเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่มหาวิทยาลัยนี้นะฮะก็อาจจะได้ไปสอบชิงทุนของกพ.นะฮะก็อย่างนี้เรียกว่ารับทุนจากองค์กรภายนอกคือทุนจากกพ.อันนี้ก็คือสัญญาฉบับแรกคือสัญญารับทุนการศึกษาสัญญาฉบับที่2ครับเนื่องจากว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือข้าราชการเนี่ยก็รับเงินเดือนค่าตอบแทนจากทางราชการอยู่นะครับเมื่อลาไปศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังคงได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเช่นเดิมครับคุณเบิร์ตครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องทำสัญญากับหน่วยงานไว้ด้วยว่าเมื่อไปศึกษาต่อแล้วนะฮะกลับมาเนี่ยจะต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุนการศึกษา
0: ค่ะ
1: นะฮะในจำนวนระยะเวลาที่สัญญากำหนดเช่นลาไปเรียน2ปีอย่างนี้นะครับจะต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุน2เท่าของระยะเวลาที่เรียนนั่นก็หมายความว่าต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุน4ปี
0: ค่ะ
1: นะฮะเมื่อครบ4ปีแล้วจะลาออกจะไปทำงานที่อื่นได้ไม่เป็นไรนะฮะเพราะถือว่าตรงนี้เป็นการชดใช้ที่ว่าท่านใช้ระยะเวลาของราชการไปศึกษาต่อโดยรับเงินเดือน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าท่านสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วชดไม่ประสงค์จะชดใช้ทุนด้วยการทำงาน4ปีนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องชดใช้เงินคืนให้กับทางเจ้าของทุนแทนก็อาจจะเป็น2เท่าเหมือนกันนะฮะรับเงินทุนไป1ล้านบาทก็ต้องชดใช้เป็น2เท่าของ1ล้านอย่างนี้เป็นต้น
0: อ
1: ันนี้คือสัญญาฉบับที่2เพื่อเป็นหลักประกันว่าไปแล้วต้องกลับมาทำงานให้หลวงถ้าไม่กลับมาทำงานก็ต้องเสียชดใช้เบี้ยปรับค่าตอบแทนตรงนี้นะครับสัญญาฉบับที่3ครับเป็นสัญญาค้ำประกัน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นการประกันแก่ราชการอีกชั้นนึงครับว่าถ้าข้าราชการผู้รับทุนรายนั้นเนี่ยเกิดผิดสัญญานะฮะไม่กลับมาชดใช้ทุนก็ดีหรือชดใช้ทุนไม่ครบแล้วหนีซะก่อนก็ดีนะฮะผู้ที่จะต้องรับผิดชดใช้เงินทุนการศึกษาพร้อมดอกเบี้ยปรับต่างๆให้แก่ทางราชการก็คือผู้ค้ำประกันนะฮะอาจจะเป็นว่าบิดามารดาของข้าราชการผู้ลาศึกษาก็ได้อย
0: ่
1: างนี้นะฮะหรือผู้ที่มีความฐานะที่มั่นคงเข้าค้ำประกันให้นั้นโดยรวมก็คือว่าต้องทำสัญญา3ฉบับอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะฟังดูแล้วนะคะมีหลักเกณฑ์ระบุไว้อย่างแน่ชัดและเป็นแบบแผนที่ชัดเจนมากๆค่ะท่านขาแล้วตัวอย่างคดีที่วันนี้เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะเรื่องราวค่ะเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคดีของศาลปกครองได้อย่างไรคะท่านแล้วใครฟ้องใครคะท่าน
1: ครับสำหรับวันนี้คดีที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะฮะผมสมมติเป็นมหาวิทยาลัย A แล้วกันนะครับท่านก็ประสงค์ที่จะลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนะฮะหรือด็อกเตอร์เนี่ยนะฮะที่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งนะผมขอเรียกว่ามหาวิทยาลัย B แล้วกันคราวนี้ก็ได้รับอนุมัตินะฮะจากผู้บังคับบัญชาให้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย B ได
0: ้
1: มีระยะเวลาการศึกษาต่อเนี่ย3ปี
0: ค่ะ
1: นะครับอาจารย์ท่านนี้ท่านก็เล่าเรียนไปจนจบเรียกว่าเขาเรียกว่าจบวิชาภาคทฤษฎีนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า course work นะฮะที่นั่งเรียนเป็นรายวิชาเนี่ยนะครับจนจบแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์ครับคราวนี้ในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ก็ไม่ต้องเข้าเรียนครับคุณเบิร์ตครับเพียงแค่เป็นการค้นคว้าด้วยตนเองแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษานะฮะเพราะฉะนั้นก็ในเวลาประจำเนี่ยก็แทบว่าไม่แทบว่าไม่ต้องไปมหาลัยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอาจารย์ท่านนี้ท่านก็เลยมีความประสงค์ครับว่าระหว่างที่ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์อยู่เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: อยากที่จะกลับมาทำงานนะฮะอยากที่จะกลับมาทำงานด้วยเหตุผลสำคัญ2ประการครับก็คือ1เนี่ย อาจารย์ท่านนี้ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องเรียกว่ารับเงินเดือนค่าตอบแทน นะฮะในหลักสูตรพิเศษนะฮะเราจะเห็นว่าในมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งก็นอกจากมีหลักสูตรประจำแล้วก็จะมีหลักสูตรภาคพิเศษซึ่งจะมีเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะฮะก็อาจารย์ท่านก็ประสงค์ที่จะได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนตรงนี้สองก็คือถ้ากลับมาทำงานครับคุณเบิร์ตก็จะได้สิทธิในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจากผลของการปฏิบัติงานใช่ไหมครับถ้าอาจารย์ท่านลาต่อไม่ได้กลับมาทำงานก็จะไม่ได้สิทธิตรงนี้นะครับประการที่3ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิในการขอตำแหน่งวิชาการครับนะฮะพอกลับมาทำงานก็มีโอกาสที่จะทำเปเปอร์นะครับเสนอขอผลงานวิชาการได้นะเพราะนั้นกล่าวโดยรวมทั้ง3อย่างแล้วเนี่ยอาจารย์ท่านเลยมองว่าขอกลับมาทำงานดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะฮะวิทยาชนก็ทำไประหว่างนั้นก็มีหนังสือครับเป็นหนังสือรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาขอกลับเข้าทำงานระหว่างที่ทำวิทยาผลซึ่งอันนี้ถูกต้องครับตามแบบแผนของราชการเพราะว่าข้าราชการเมื่อศึกษาต่อนะฮ
0: ะ
1: จะจบการศึกษาแล้วก็ดีหรืออยู่ระหว่างทำวิทยาผลก็ดีถ้าประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเนี่ยมีหลักเกณฑ์ทางราชการกำหนดไว้ว่าต้องมีหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาก็อาจารย์ก็ทำหนังสือแจ้งไปที่ผู้บังคับบัญชาคราวนี้ทางมหาวิทยาลัยเอซึ่งเป็นต้นสังกัดก็บอกว่าอ้าวอาจารย์ยังไม่จบนะครับก็ยังทำวิทยานิพนธ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาหนังสือรายงานตัวกับข้อรับราชการมาฉบับเดียวเนี่ยคงไม่พอก็เลยแจ้งทางผู้ฟ้องคดีไปว่าช่วยไปขอหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยบีให้หน่อยว่าอยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์นะฮะขอกลับเข้ารับราชการก่อนอาจารย์ผู้ฟ้องคดีก็กลับไปหามหาวิทยาลัยบีขอหนังสือฉบับนี้แหละครับมหาวิทยาลัยบอกว่าตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาเนี่ยไม่เคยมีการออกหนังสือฉบับนี้ให้เลยคือจะออกให้ได้ก็เฉพาะกรณีที่จบแล้วก็จบแล้วมหาวิทยาลัยก็จะมีหนังสือบอกว่าจบการศึกษาแล้วแล้วก็เอาอันนี้ไปแนบหนังสือรายการตัวเข้ากับราชการแต่ประเภทยังอยู่ระหว่างทำวิทยาผลและขอกลับเนี่ยมหาลัย
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยเพราะไม่เคยก็ออกให้ไม่ได้ครับเพราะไม่เคยทำ
0: ค
1: ่ะงงครับคราวนี้ผู้ฟ้องคดีทำยังไงล่ะไปแจ้งกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดมหาวิทยาลัยต้นสังกัดก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าต้องเอาหนังสือฉบับนี้มาไม่งั้นรับเข้ากับทำงานไม่ได้อาจารย์ผู้ฟ้องคดีก็ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บอกว่าเอาไม่เป็นไรมหาวิทยาลัยบีออกให้ไม่ได้ผมออกเองผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเด
0: ี๋
1: ยวจะรับรองให้ว่าคุณเนี่ยศึกษาภาคทฤษฎีจบแล้วเหลืออยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์นะฮะก็ออกหนังสือฉบับนี้ให้ผู้ฟ้องอาจารย์ก็ดีใจฮะถือหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยต้นสังกัดบอกได้แล้วนะฮะหนังสือรับรองได้แล้วปรากฏว่ามหาวิทยาลัยต้นสังกัดไม่ใช่อีก
0: อ
1: ันนี้เป็นหนังสือความเห็นส่วนตัวเป็นการรับรองส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ใช่หนังสือของมหาวิทยาลัยบีที่รับรองให้เพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกัน
0: ม
1: ันเป็นคุณเบิร์ตเจออย่างนี้ทำยังไงครับ
0: ก็
1: เหมือนชีวิตเลยนะฮะคือไปไม่ได
0: ้คือจริงๆเราก็ต้องศึกษาด้วยว่าก่อนหน้านี้มีใครทำแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่ครับเหมือนพี่เบิร์ตธงชัยว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับ
0: ค
1: ือจะกลับมาทำงานก็ไม่ได้นะครับจะไปขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยบี
0: ที่ตัวเองใ
1: ช้ก็ไม่ให้อีกไม่รู้ทำยังไงสุดท้ายมหาวิทยาลัยเอบอกว่าเอางี้แล้วกันนะฮะอนุญาตให้ลาศึกษาต่อคือให้ขยายระยะเวลาไปนะฮะอาจารย์คุณก็อยู่ทำวิทยาผลไปแล้วกันนะครับจนกว่าจะจบอ่
0: ะ
1: และจบแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาทำงานไม่ต้องรีบ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายก็ต้องออกอย่างนี้ครับเพราะไม่รู้ทำยังไงอาจารย์ท่านก็เลยได้รับการขยายระยะเวลาทำวิทยาผลต่อไปอีก1ปีนะฮะแล้วก็ทำไปจนจบจบแล้วก็ถึงมีหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยบีว่าจบการศึกษาแล้วนะครับก็หนังสือฉบับนั้นมาพร้อมกับหนังสือรายงานตัวกลับเข้ารับราชการใน1ปีถัดมา
0: ค่ะ
1: อาจารย์ท่านนี้กลับมาก็เสียสิทธิ์เลยครับท่านก็บอกว่าอ้าวเนี่ยคราวที่แล้วจะขอกลับระหว่างที่ยังทำเมียผลไม่ให้กลับทําให้ผมไม่ได้รับสิทธิ์ในเรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะไม่ได้กลับมาทำงานนะฮะสิทธิ์ที่จะขอกำหนดตำแหน่งวิชาการก็ไม่ได้อีกนี่เสียหาย
0: ค่ะ
1: นะเสียหายมหาวิทยาลัย A เนี่ยไปเรียกร้องกับแกเกินสมควรก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลครับคุณเบิร์ตขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้มหาวิทยาลัย A ซึ่งเป็นต้นสังกัดชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าวครับ
0: ค
1: ดีนี้จึงเข้ามาสู่การพิจารณาของศาลปกครองครับคุณเบิร์ตครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเบิร์ตเหมือนกันค่ะเบิร์ตก็ต้องคิดแล้วว่ายังไงอย่างน้อยนะคะขอมาพึ่งศาลปกครองก่อนค่ะเพราะว่าอยากกลับมาทำงานแล้วแต่ว่าต้นสังกัดก็ไม่ยอมให้กลับมาเพราะว่าเรายังติดที่จะต้องเรียนอยู่แล้วก็ทำวิทยานิพนธ์กับท่านแล้วแบบนี้ค่ะศาลปกครองได้พิจารณาคดีนี้อย่างไรคะท่าน
1: คดีนี้ครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังเข้ามาสู่การพิจารณาของศาลปกครอง องทุกสุดนะฮะอย่างที่ผมทิ้งไว้เมื่อสักครู่ว่ามันเป็นปัญหาว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงน
0: ะ
1: ฮะและจะทำยังไงในกรณีนี้นะฮะศาลปกครองสุดท่านได้วินิจฉัยวางหลักไว้อย่างนี้ครับประการแรกท่านได้พิเคราะห์บทกฎหมายก่อนเลยนะครับกรณีศาลท่านวินิจฉัยว่าการกลับเข้ารับราชการนะฮะทางหลักเกณฑ์ของราชการเนี่ยกำหนดไว้แต่เพียงว่าให้ผู้ลาศึกษาต่อเนี่ยมีหนังสือรายงานตัวขอกลับเข้ารับราชการเท่านั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: เท่านั้นซึ่งในกรณีที่ว่าอยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์นะครับไม่ได้มีหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนดให้ต้องนำหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่มาแสดงด้วยแต่อย่างใด
0: ค่ะ
1: นะพูดง่ายๆก็คือว่าเอาหนังสือรายงานตัวขอกลับเข้ารับราชการเนี่ยแผ่นเดียวพอ
0: ค่ะ
1: นะฮะกระดาษแผ่นอื่นหนังสือรับรองอื่นไม่ต้อง
0: ไม่ต้อง
1: แค่นี้ก็พอแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัย A ซึ่งเป็นต้นสังกัดเนี่ยเรียกร้องจากผู้ฟ้องคดีให้ไปเอาหนังสือรับรองว่า อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์เนี่ยจากมหาวิทยาลัย B มาให้ได้เนี่ยนะฮะเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ขั้นตอนหรือวิธีการที่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร
0: ค่ะ
1: เนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดนะฮะเพราะนั้นนี่ประการแรกเลยครับที่ศาลท่านวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีนะฮะมีหนังสือรายงานตัวขอกลับเข้ารับราชการแค่ฉบับเดียวเนี่ยถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วฮะ
0: ค่ะ
1: นะฮะคราวนี้ประการที่สองครับที่ศาลท่านวินิจฉัยลำดับต่อมาก็คือว่าการที่ผู้ฟ้องคดีนะฮะอยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์แต่ประสงค์จะขอกลับมาทำงานราชการก่อนในระหว่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผลดีแก่ราชการด้วยซ้ำครับเพราะว่าได้คนเนี่ยกลับเข้ามาทำงานเหมือนเดิมครับคุณเบิร์ตครับนึกออกใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ถ้าแกอยู่บ้านก็ได้นะครับอยู่บ้านแล้วก็ลาศึกษาต่อขอขยายระยะเวลาเนี่ยนะฮะก็นั่งทำงานที่บ้านไปราชการก็ขาดคนแต่นี้ผู้ฟ้องอดีตแกประสงค์ฮะที่จะกลับมาทำงานกับราชการเพราะตรงนี้ถือว่าราชการได้ประโยชน์ด้วยซ้ำนะเพราะนั้นศาลปกครองสุดท่านจึงวิจัยว่าด้วยเหตุผลทั้งสองประการนี้นะฮะก็เห็นได้ว่าการที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องนะฮะให้ทางผู้ฟ้องคดีนำหนังสือที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องนำมาแสดงเนี่ยมาแสดงต่อมาอะไรนะฮะเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและก็ทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับความเสียหายต่อสิทธินะสิทธิอะไรครับสิทธิก็คือ1สิทธิที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนถ้าได้กลับมาทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ศาลจึงวินิจฉัยว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะครับจากการที่ไม่ยอมให้กลับเข้ารับราชการในระหว่างลาทำวิทยานิพนธ์นะครับค่าเสียหายที่กำหนดให้ก็คือจะต้องเป็นเรื่องของเงินเดือนนะฮะซึ่งศาลท่านวินิจฉัยว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้กลับมาปฏิบัติงานนะฮะปกติต้องกลับมาทำงานนะครับถ
0: ึ
1: งจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเคสนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้กลับมาปฏิบัติงานก็ตามแต่โทษผู้ฟ้องไม่ได
0: ้
1: เพราะการที่ไม่ได้กลับเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดนะเพราะนั้นเนี่ยกรณีของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าลักษณะตามกฎหมายที่สามารถขออนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นการพิพากษาหน่วยงานไปดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีน
0: ะ
1: รวมทั้งดอกเบี้ยของส่วนต่างเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับเพิ่มตรงนี้ก็เป็นค่าเสียหายด้วยนะครับจึงศาลปกครองสุดจึงมีคำพิพากษาครับให้มหาวิทยาลัยชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะก็เท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีชนะใช่ไหมคะท่านถ้าพูดภาษาบ้านๆเราเลย
1: ชนะครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่านะคะผู้เสียหายก็ได้รับค่าชดเชยเป็นธรรมเป็นที่เรียบร้อยค่ะอยากให้ท่านเทิดพงศ์ค่ะอธิบายเพิ่มเติมสักนิดค่ะว่าการเรียกร้องนะคะฟ้องเพื่อที่จะได้รับค่าเสียหายตรงนี้ค่ะศาลปกครองมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างคะท่าน
1: สำหรับคดีสัญญาทุนครับท่านผู้ฟังโดยหลักทั่วไปแล้วนะครับทางผู้รับทุนการศึกษาเนี่ยจะมาฟ้องหน่วยงานต่อศาลปกครองไม่ได้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยจะเป็นหน่วยงานผู้ให้ทุนถึงจะมีสิทธิ์ฟ้องทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับคุณเบิร์ตเพราะว่าหน่วยงานให้ทุนไปนะครับคุณก็ไปเรียนนะครับโดยมีเงื่อนไขตามสัญญาคือกลับมาจบแล้วกลับมาทำงานนะครับชดใช้ถ้าไม่ชดใช้อย่างเช่นหนีไปเลยนะครับหรือกลับมาทำงานไม่ครบตามระยะเวลาชดใช้ทุนแล้วหนีหรือลาออกหรือไปทำงานที่อื่นไอ้อย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาเพราะผิดสัญญานะครับคนที่รับความเดือดร้อนคือหน่วยงานเพราะว่าต้องสูญเสียเงินทุนและบุคลากรไปเพราะนั้นการที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายก็คือหน่วยงานต้องมาฟ้องคดีต่อศาลครับคุณเบิร์ตก็คือฟ้องผู้รับทุนนี่แหละฮะและก็ฟ้องผู้ค้ำประกันเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อจะเอาเงินพร้อมเบี้ยปรับคืน นะตรงนี้ก็หมายความว่าหน่วยงานจะเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาล
0: ค่ะ
1: นะฮะส่วนผู้รับทุนเนี่ยวันดีคืนดีจะมาฟ้องโต้แย้งนะฮะจะมาฟ้องโต้แย้งหน่วยงานก่อนเนี่ยไม่ได้ครับเพราะคุณไม่เดือดร้อนอะไรเพราะคุณคือคนหนีสัญญานะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ฟ้องก็คือหน่วยงานแต่เคสที่เราคุยวันนี้ก็คือเป็นเคสเฉพาะนะครับเคสยกเว้นเพราะเป็นกรณีที่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องการชดใช้ทุนกันหร
0: ือ
1: ผิดสัญญาทุนกันแต่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีก็คืออาจารย์เนี่ยแกอยากจะกลับมาทำงานอย่างที่เราคุยกันนะฮะแล้วหน่วยงานปฏิเสธไม่รับแกกลับนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าแกได้รับความเสียหายนะฮะแกก็มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องต่อศาลได้อันนี้เป็นเคสยกเว้นนะฮะเพราะนั้นต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับ
0: ท่านธนพงษ์คะหน่วยงานที่มาฟ้องขอให้ผู้รับทุนการศึกษาชดใช้ทุนการศึกษาคืนค่ะจะมีระยะเวลาในการยื่นฟ้องคดียังไงบ้างคะท่าน
1: ครับสำหรับคดีปกครองทุกประเภทคดีเนี่ยก็มีระยะเวลาการฟ้องคดีหมดนะครับยกเว้นกรณีการฟ้องเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะนะฮะเช่นมีบุคคลลุกล้ำที่ดินสาธารณประโยชน์อย่างนี้นะครับใครไปพบเห็นเข้าเนี่ยซึ่งอยู่ในแถวใกล้ๆกันก็อย่างนี้ฟ้องได้ไม่มีอายุความ
0: นะ
1: ครับแต่การฟ้องสัญญาทุนแม้ว่าเงินทุนการศึกษาเนี่ยจะเป็นงบประมาณของราชการก็ตามนะครับหน่วยงานมาฟ้องขอให้ผู้รับทุนชดใช้เงินคืนเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่การฟ้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเพราะว่าความหมายมันต่างกันจริงๆก็คือเป็นการฟ้องขอให้คืนเงินปกตินี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีระยะเวลาการฟ้องคดีคราวนี้ถามว่ากี่ปีนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนดระยะเวลาไว้ว่าต้องยื่นฟ้องภายใน5ปีน
0: ับ
1: แต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับคราวนี้ถามว่าวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเนี่ยคือวันไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องสัญญาครับคุณเบิร์ตนะครับเพราะนั้นเนี่ยผิดสัญญากันวันไหนวันนั้นแหละคือวันที่มีข้อพิพาทต่อกันนะครับเพราะนั้นดูง่ายๆคือว่าข้อสัญญาเนี่ยมีว่าหน่วยงานให้เงินผู้รับทุนไป
0: ค่ะ
1: โดยมีวัตถุประสงค์ว่าเรียนจบให้มารายงานตัวกลับเข้าทำงานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วนะครับไม่กลับมารายงานตัวเข้าทำงานก็ถือว่าผิดสัญญานะฮะระยะเวลาการฟ้องคดี5ปีก็เริ่มนับตั้งแต่วันนั้นหรือเป็นกรณีว่าเรียนจบแล้วกลับมาทำงานทำไปได้ไม่กี่วันกี่เดือนยังไม่ครบกำหนดสัญญาหนีนะฮะลาออกนะฮะหรือไปทำงานอื่นนะครับแล้วก็ไม่ยอมชดใช้เงินคืนด้วยนะฮะเบี้ยปรับอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผิดสัญญาเหมือนกันนะพูดโดยง่ายคือไม่กลับมาทำงานในราชการตามที่ตกลงไว้เนี่ยไม่ว่าจะช่วงเวลาใดก็ตามเนี่ยนะครับก็ถือว่าผิดสัญญาระยะเวลา5ปีก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันนั้นเพราะฉะนั้นหน่วยงานก็ต้องรีบมาฟ้องภายใน5ปีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับคุณเบิร์ตเพราะว่าทางราชการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโดยพนักงานอัยการที่ฟ้องแทนรัฐก็ดีนะครับหรือทางนิติกรของหน่วยงานราชการต่างๆค่อนข้างจะรัดกุมในเรื่องระยะเวลาเหล่านี้เพราะนั้นปัญหาเรื่องการฟ้องพ้น5ปีก็จะไม่ค่อยมีคราวนี้ต้องเรียนอีกนิดนึงครับว่าฟ้องเร็วฟ้องช้ามีผลยังไงนะครับฟ้องเร็วคดีก็เสร็จเร็วนะครับฟ้องช้าคดีก็เสร็จช้าอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้ไม่ต้องอธิบายอะไรนะครับท่านผู้ฟังแต่ข้อแตกต่างกันก็คือว่าถ้าคดีมันล่วงเลยนานไปมากเนี่ยนะฮะภาระดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะพร้อมกับเบี้ยปรับที่จะตกอยู่แก่ผู้รับทุนการศึกษาที่ผิดสัญญาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรียกว่ามากมายนะฮะต้นเงินเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมนะครับไอตัวทุนนะครับแต่ตัวเบี้ยปรับกับดอกเบี้ยเนี่ยถ้าระยะเวลามันล่วงเลยนานไปนะครับตรงนี้เป็นภาระอย่างยิ่งครับคุณเบิร์ตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับก็คือว่าผู้รับทุนการศึกษาทั้งหลายนะครับควรต้องตระหนักอย่างยิ่งครับในขณะที่จะหลดปากกาทำสัญญารับทุนการศึกษาว่าท่านนะฮะได้ใช้โอกาสของทางราชการของประเทศนะฮะใช้งบประมาณของประชาชนรวมทั้งใช้โอกาสของผู้ที่มีโอกาสจะได้รับทุนคนอื่นแล้วเขาไม่ได้เนี่ยน
0: ะ
1: ฮะเป็นท่านแทนเนี่ยท่านได้ใช้โอกาสเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปศึกษาต่อเพื่อกลับมาทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมั่นใจนะครับว่าท่านเนี่ยจะสามารถกลับมาทำงานรับราชการได
0: ้
1: นะครับไปก็ต้องตั้งใจศึกษาตั้งใจเล่าเรียน ถ้าไปเจอโอกาสอะไรในขณะศึกษาต่อนะครับที่ท่านคิดว่าดีกว่าเช่นทำงานที่อื่นที่ดีกว่าเอกชนดีกว่าท่านก็ต้องลองพยายามนึกถึงวันที่ท่านจะหลดปากกาเซ็นรับทุนให้ดีว่าท่านได้ใช้โอกาสทั้งหลายทั้งปวงแทนใครบ้างของราชการแค่ไหนบ้างนะฮะจะทำให้ท่านได้ตระหนักคิดขึ้นมาบ้างว่าณวันนั้นท่านได้ใช้โอกาสดีๆนะฮะที่ทางประเทศชาติได้ให้แก่ท่านอยู่นะฮะเพราะนั้นความคิดที่จะผิดสัญญาก็ดีนะฮะหนีสัญญาก็ดีก็อาจจะลดน้อยถอยลงนะครับเอาเถอะสมมุติว่าไม่ประสงค์จะรับราชการชดใช้ทุนจริงๆนะครับก็ต้องมั่นใจว่าสามารถหาเงินมาชำระชดใช้ทุนการศึกษาแก่หน่วยงานได
0: ้ะ
1: นะครับพร้อมกับเบี้ยปรับนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเงินเนี่ยกลับคืนมาสู่ราชการเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีข้อด้อยอยู่ดีครับคุณเบิร์ตก็คือว่าโอกาสที่ราชการจะได้รับความรู้จากท่านนะฮะที่อุตส่าห์สรรหาระยะเวลาสอบระยะเวลาเรียนไปเพื่อจะใช้คนเนี่ยมาทำงานก็สูญเสียไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อที่เตือนใจนะครับให้ท่านผู้รับทุนทั้งหลายเนี่ยต้องพึงตระหนักอย่างยิ่งครับคุณเบิร์ตครับว่าไม่ใช่แค่ความสำเร็จส่วนตัวของท่านเท่านั้นที่ท่านนำทุนการศึกษาไปแล้วเรียนต่อแต่เป็นโอกาสของประเทศชาติและงบประมาณของราชการด้วยนะฮะอยากฝากตรงนี้นิดหนึ่งด้วยครับ
0: ท่านขาสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านเทิดพงษ์ค่ะฝากถึงท่านผู้ฟังค่ะเกี่ยวกับคดีตัวอย่างในวันนี้ที่เราพูดคุยกันค่ะ
1: ครับสำหรับอุทาหรณ์ในวันนี้นะครับย้อนกลับไปนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของทางราชการก็คือมหาวิทยาลัยต้นสังกัดนะครับในการตีความข้อกฎหมายว่าจะรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ามาทำงานได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้นะฮะก็จะโทษทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เสียทีเดียวก็ไม่ค่อยจะเต็มปากนักครับคุณเบิร์ตเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับคราวนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีความเป็นไปได้ที่เกิดความพะวงเกรงว่ารับกลับเข้ามาแล้วจะมีปัญหานะฮ
0: ะ
1: แต่อย่างไรก็ตามครับหลักของกฎหมายปกครองเราก็คือว่าไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจนั่นหมายความว่ากฎหมายเขียนไว้เท่าไหน คุณก็มีอำนาจเท่านั้นนะครับอย่าไปตีความขาดอย่าไปตีความเกินนะครับเพราะว่ามันล้วนแล้วแต่จะนำมาสู่ความไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นเพราะนั้นนะครับกลุ่มหลักเกณฑ์เอาไว้แน่นๆ นะครับแล้วก็ตีความแค่เท่าที่กฎหมายให้อำนาจก็พอซึ่งกรณีนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่ชัดเจนครับว่าหลักเกณฑ์เขาเขียนไว้ว่าเอาหนังสือรายงานตัวฉบับเดียวก็พอกลับมาทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องตีความตามนั้นแหละฮะพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดข้อขัดข้องขึ้นและก็จะไม่เกิดข้อพิพาทน
0: ะ
1: วันนี้ก็ฝากกับเป็นกำลังใจแล้วครับให้กับเจ้าหน้าที่ของราชการทุกท่านนะฮะให้ใช้ตัวบทกฎหมายให้ถูกให้ต้องครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะฟังจากท่านเทิดพงษ์เล่าให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาต่อแล้วค่ะแต่ละขั้นตอนมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรค่ะเบิร์ตคิดว่าข้าราชการส่วนใหญ่น่าจะยังขาดความรู้และความแม่นยำในเรื่องนี้นะคะวันนี้เรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะคะเบิร์ตหวังว่าการนำอุทาหรณ์คดีปกครองเกี่ยวกับการลาศึกษามาเล่าสู่กันฟังในรายการสายปกครองพบประชาชนในวันนี้ค่ะจะเป็นบรรทัดฐานและเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะหากท่านผู้ฟังต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะท่านสามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง Facebook ค่ะชื่อสำนักประชาสัมพันธ์สารปกครองค่ะหรือทางแฟนเพจนะคะ PR Admin Court Fan Club ค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะ www.choosaad.or.th ค่ะและหากท่านผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะท่าน
1: ครับขอบคุณคุณเบิร์ตขอบคุณท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
0: ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์นะคะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศ ุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยนิตสำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

0: ใครอยากกินขนม
1: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา 19 นาฬิกา19 นาฬิกา

จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้

0: คำมั่นว่าจะทำจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุก
1: 7ตำบล6นีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยุดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทน์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพเดลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกตาราซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดีลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
9: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
8: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมด
2: ในช่วงการประชุม
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000

ปฏิแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่น

0: ร่วมหารือกิจกรรมเสวนามื้อค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
1: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม Round Table Meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
0: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลิน

0: าซีเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วย
2: จิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการปปช.ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะ
4: วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับมาร์คพิชยะทองมีนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการครับ
3: และดิฉันนุกวาสนีบุญแสนนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการค่ะ
4: ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นนะครับกับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ครับ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เรามีความรู้อยากจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะครับมีเรื่องที่หลายคนนะครับอาจเคยได้ยินอยู่ในข่าวบ่อยๆโดยเฉพาะเวลามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีรัฐมนตรีคนใหม่มีสมาชิกสภาเข้ารับตำแหน่งมีผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งหรือมีผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญของภาครัฐเข้ารับหน้าที่เรามักจะได้ยินคำว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินบางคนอาจสงสัยนะครับว่าทำไมต้องยื่นเป็นข้าราชการแล้วต้องยื่นทุกคนหรือเปล่ามีบ้านหนึ่งหลังมีรถหนึ่งคันมีเงินฝากก็ต้องรายงานทั้งหมดหรือไม่ใครบ้างที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ยื่นต้องยื่นตอนเข้ารับตำแหน่งอย่างเดียวหรือพ้นตำแหน่งก็ต้องยื่นด้วยแล้วถ้าลืมยื่นยื่นช้าหรือยื่นข้อมูลไม่ครบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นที่สำคัญที่สุดนะครับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันการทุจริตวันนี้เราจะค่อยๆทำความเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบกันนะครับรับรองนะครับว่าเมื่อฟังจบแล้วเนี่ยคำว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องกฎหมายที่เข้าใจยากอีกต่อไป
3: มาถึงช่วงที่1 นะคะเรามารู้จักกันค่ะว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคืออะไรก่อนที่จะถามว่าใครมีหน้าที่ต้องยื่นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคืออะไรพูดอย่างง่ายๆเลยนะคะบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็คือข้อมูลที่สะท้อนฐานะทางการเงินของบุคคลในช่วงเวลาหนึ่งว่าบุคคลนั้นมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างมีภาระหนี้สินอะไรอยู่บ้างทรัพย์สินที่เราพอจะนึกภาพออกนะคะก็เช่นบ้านที่ดินรถยนต์เงินฝากเงินลงทุนหรือทรัพย์สินรูปแบบอื่นๆส่วนหนี้สินนะคะก็อาจจะเป็นภาระทางการเงินต่างๆที่บุคคลนั้นมีอยู่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้นะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าคนที่มีทรัพย์สินมากเป็นเรื่องผิดเพราะการมีทรัพย์สินไม่ใช่ความผิดค่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อบุคคลนึงเข้ามาดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐหรืออยู่ในตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดสังคมจำเป็นจะต้องมีกลไกบางอย่างที่จะช่วยตรวจสอบนะคะว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งบุคคลนั้นมีฐานะทางทรัพย์สินอย่างไรระหว่างดำรงตำแหน่งมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วทรัพย์สินและหนี้สินแตกต่างจากเดิมอย่างไรดังนั้นนะคะเราจะมาอธิบายแบบเห็นภาพง่ายๆก็คือบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็เปรียบได้กับภาพถ่ายฐานะทางการเงินณช่วงเวลาหนึ่งๆเมื่อเรามีภาพหลายช่วงเวลาเราก็สามารถนำภาพเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะก่อนเข้ารับตำแหน่งมีเท่านี้ตอนพ้นจากตำแหน่งมีเท่านี้มีอะไรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้หรือไม่แบบนี้ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินค่ะ
5: ช่วงที่2นะครับการยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ได้แปลว่าผู้ยื่นถูกสงสัยว่าทุจริตนะครับเรื่องนี้นะครับต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเพราะบางคนเนี่ยได้ยินว่าต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน อาจรู้สึกว่ากำลังถูกตรวจสอบเพราะมีข้อสงสัยบางอย่างจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับสำหรับตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับกล่าวคือไม่ได้ต้องรอให้มีข้อกล่าวหาไม่ต้องรอให้มีคนร้องเรียนนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดแต่เป็นกลไกที่กำหนดไว้แต่เป็นกลไกที่ถูกกำหนดไว้แล้วเพื่อสร้างระบบที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นลองเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนเวลาบริษัทรับรถยนต์เข้าศูนย์เนี่ยก่อนเริ่มซ่อมเจ้าหน้าที่อาจจะต้องจดบันทึกก่อนว่าสภาพรถเนี่ยเป็นอย่างไรตอนรับรถเข้ามามีรอยตรงไหนมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างและเมื่อส่งคืนรถนะครับก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ก็จะสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมได้บัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็มีแนวคิดคล้ายๆกันนะครับคือมีข้อมูลตั้งแต่ต้นเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ควรถูกมองว่าเป็นการกล่าวหาว่าใครทุจริตแต่ควรมองว่าเป็นระบบป้องกันและระบบตรวจเป็นระบบป้องกันและระบบตรวจสอบที่จะช่วยให้การดำรงตำแหน่งสาธารณะเนี่ยมีความโปร่งใสมากขึ้นครับ
3: ช่วงที่3แล้วทำไมการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจึงมีความสำคัญจากหลักการที่นำเสนอในข้อมูลของสำนักงานปปช.เราสามารถสรุปความสำคัญของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินออกมาเป็น5เรื่องใหญ่ๆค่ะแต่ละเรื่องนะคะก็มีความหมายมากกว่าการกรอกเอกสารส่งหน่วยงานของเราเท่านั้นนะคะเรามาตามดูกันเลยค่ะว่าคืออะไรบ้างประการที่1 นะคะสร้างความโปร่งใสให้กับระบบราชการและการใช้อำนาจรัฐค่ะคำว่าความโปร่งใสเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากแต่ในทางปฏิบัติความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าบุคคลนึงเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญแต่ไม่มีข้อมูลเลยว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งเขามีทรัพย์สินหรือหนี้สินเท่าไหร่และเมื่อเวลาผ่านไปต่อให้ฐานะทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปมากเราก็อาจไม่มีข้อมูลตั้งต้นที่จะใช้เปรียบเทียบได้นะคะดังนั้นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตั้งแต่ช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงทำให้ระบบมีข้อมูลอ้างอิงไม่ได้อาศัยเพียงความรู้สึกหรือภาพที่เห็นจากภายนอกเท่านั้นค่ะเราอาศัยข้อมูลที่สามารถนำมาประกอบการตรวจสอบได้ความโปร่งใสนะคะจึงไม่ได้เกิดจากคำพูดที่ว่าผมโปร่งใสฉันโปร่งใสหรือไม่มีอะไรปิดบังเพียงอย่างเดียวนะคะต้องมีระบบที่สามารถพิสูจน์และตรวจสอบได้ด้วยค่ะ
5: ประการที่2นะครับป้องกันการทุจริตและช่วยคัดกรองเมื่อบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประโยชน์ข้อที่2นะครับก็คือการป้องกันการทุจริตนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะการต่อต้านการทุจริตที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ควรรอให้ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปแก้นะครับแต่ควรมีระบบที่ช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนะครับรู้ว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งเนี่ยต้องแสดงข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อพ้นตำแหน่งอาจจะต้องแสดงข้อมูลอีกครั้งและในบางกรณีนะครับต้องยื่นเป็นระยะเวลาตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในตำแหน่งระบบแบบนี้นะครับย่อมทำให้การเปลี่ยนแปลงของฐานะทางการเงินเนี่ยสามารถถูกตรวจสอบได้และเมื่อสามารถตรวจสอบได้นะครับก็ช่วยสร้างแรงป้องปรามเพราะการใช้อำนาจไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีใครมองเห็นนะครับแต่มีอยู่ในระบบที่ติดตามอยู
3: ่ประการที่3นะคะเป็นมาตรการเสริมด้านการปราบปรามการทุจริตค่ะคำว่าป้องกันกับปราบปรามแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าการป้องกันเนี่ยคือทำอย่างไรไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้นส่วนการปราบปรามนะคะก็คือเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีเหตุที่ต้องตรวจสอบแล้วเรามีเครื่องมืออะไรในการดำเนินการบ้างนะคะบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมีบทบาทในทั้งสองด้านนะคะด้านหนึ่งมันช่วยป้องกันเพราะผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยรู้ว่ามีระบบตรวจสอบอีกด้านหนึ่งถ้าในอนาคตเกิดข้อสงสัยขึ้นข้อมูลที่ยื่นไว้ก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ค่ะเช่นก่อนเข้ารับตำแหน่งมีทรัพย์สินอย่างหนึ่งเวลาผ่านไปมีความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งมีหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่สิ่งเหล่านี้นะคะก็จะช่วยทำให้การตรวจสอบมีจุดตั้งต้นที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
5: ประการที่4นะครับสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการต่อต้านการทุจริตเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับประชาชนก็มีบทบาทสำคัญเพราะประชาชนเนี่ยคือเจ้าของประเทศงบประมาณของรัฐจำนวนมากก็มาจากการเก็บภาษีและทรัพยากรสาธารณะดังนั้นนะครับแนวคิดเรื่องการเปิดให้ตรวจสอบเนี่ยจึงสัมพันธ์โดยตรงกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อข้อมูลส่วนที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนก็มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังมีข้อสังเกตมีการตั้งคำถามหรือแจ้งข้อมูลเมื่อพบสิ่งที่มีเหตุอันควรสงสัยนี่คือการเปลี่ยนจากระบบที่รัฐตรวจสอบกันเองเพียงอย่างเดียวไปสู่ระบบที่สังคมมีส่วนร่วมในการรักษาความโปร่งใสด้วยครับ
3: ประการที่5นะคะเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมค่ะเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการทุจริตไม่ได้มีเพียงกรณีรับเงินใต้โต๊ะอย่างที่หลายคนคิดนะคะอีกหนึ่งความเสี่ยงที่สำคัญคือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมค่ะหรือพูดง่ายๆว่าเวลาคนหนึ่งมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องของส่วนรวมในขณะเดียวกันตัวเองหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอาจได้ประโยชน์จากการตัดสินใจนั้นด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะจำเป็นจะต้องมีระบบป้องกันและตรวจสอบค่ะข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์จึงมีความสำคัญเพราะช่วยให้มองเห็นภาพฐานะและความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจของผู้ดำรงตำแหน่งชัดขึ้นเป้าหมายสุดท้ายคือทำอย่างไรให้การตัดสินใจของผู้ใช้อำนาจรัฐยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะ
5: ช่วงที่4สรุปง่ายๆนะครับทำไมต้องยื่นถ้าเราจะย่อเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาให้เหลือเพียงไม่กี่ประโยคเนี่ยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมีเป้าหมายสำคัญคือเปิดทรัพย์สินให้ระบบตรวจสอบเป็นจุดเริ่มต้นของความโปร่งใสและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับเพราะเมื่อใครเข้ามารับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอำนาจสาธารณะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมาพร้อมกับอำนาจนั่นก็คือความรับผิดชอบยิ่งตำแหน่งมีอำนาจมากยิ่งมีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องที่กระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากระบบตรวจสอบก็ต้องยิ่งมีความสำคัญนะครับช่วงที่5ใครบ้างที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาถึงคำถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดนะครับใครบ้างที่ต้องยื่นก่อนอื่นนั้นนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนไม่ใช่คนที่ทำงานภาครัฐทุกคนนะครับจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในรูปแบบเดียวกันหมดกฎหมายกำหนดตำแหน่งและกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นเอาไว้ตามกฎหมายปปช.มาตรา102มีบุคคลหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับเราลองไปไล่ดูทีละกลุ่มนะครับเพื่อฟังแล้วให้เห็นภาพ
3: กลุ่มแรกนะคะก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญนะคะที่ประชาชนรู้จักกันดีเลยนะคะเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.รวมทั้งข้าราชการการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเหตุผลที่ตำแหน่งเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้ระบบตรวจสอบก็เข้าใจได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำหนดนโยบายการบริหารประเทศการออกกฎหมายการใช้งบประมาณและการตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากค่ะเมื่อได้รับอำนาจสาธารณะเข้ามาแล้วนะคะเราจะต้องมีกลไกสาธารณะที่ช่วยสร้างความโปร่งใสควบคู่กันไปด้วยเช่นกันค่ะมาถึงกลุ่มที่2นะคะก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นอีกตำแหน่งนึงนะคะที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในโครงสร้างของรัฐมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยประเด็นสำคัญตามรัฐธรรมนูญดังนั้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้จึงมีความสำคัญไม่ต่างจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยค่ะตำแหน่งต่อไปนะคะกลุ่มที่3ก็คือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระองค์กรอิสระเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่บางประเภทได้อย่างอิสระเช่นการตรวจสอบนะคะหลายองค์กรมีอำนาจในการตรวจสอบหรือใช้อำนาจที่ส่งผลต่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆเมื่อมีอำนาจในระดับนี้แล้วเนี่ยการมีระบบตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ค่ะ
5: ช่วงที่6ไม่ได้มีเฉพาะนักการเมืองนะครับผู้ดำรงตำแหน่งในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็มีหน้าที่ทำตามกฎหมายกำหนดด้วยหลายคนนะครับอาจเข้าใจว่าบัญชีทรัพย์สินเป็นเรื่องของนักการเมืองเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับกฎหมายยังครอบคลุมตำแหน่งสำคัญในกระบวนการยุติธรรมด้วยกลุ่มที่4นะครับข้าราชการตุลาการได้แก่ข้าราชการตุลาการตั้งแต่ระดับอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไปกล่าวคือไม่ได้หมายถึงผู้พิพากษาทุกคนโดยอัตโนมัติแต่กำหนดจากระดับตำแหน่งตามที่กฎหมายระบุไว้นะครับกลุ่มที่5นะครับข้าราชการศาลปกครองได้แก่ข้าราชการศาลปกครองตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไปกลุ่มที่6นะครับข้าราชการอัยการได้แก่ข้าราชการอัยการตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป3กลุ่มนี้นะครับสะท้อนหลักการเดียวกันคือตำแหน่งระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีหน้าที่และอำนาจสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิของประชาชนเ จึงต้องมีมาตรฐานด้านความโปร่งใสที่เหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบครับ
3: กลุ่มที่7นะคะคือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงคำนี้อาจฟังดูกว้างมากเพราะว่าเราอาจสงสัยว่าระดับสูงแค่ไหนถึงเรียกว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเรามาดูกันค่ะ1เลยนะคะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลบุคคลกลุ่มนี้คือผู้บริหารระดับบนของส่วนราชการมีหน้าที่กำหนดทิศทางกำหนดการบริหารดูแลงบประมาณและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานจำนวนมากเมื่อมีอำนาจบริหารในระดับสูงนะคะจึงจะต้องมีระบบการเปิดเผยและตรวจสอบทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
5: 2นะครับตำแหน่งระดับสูงด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำแหน่งเหล่านี้นะครับเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่มีบุคลากรงบประมาณทรัพยากรและอำนาจหน้าที่จำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับนะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบด้านทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของหลักความรับผิดชอบในตำแหน่งระดับสูงนะครับ3ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสำคัญในระดับพื้นที่นะครับทำหน้าที่เชื่อมโยงการบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัดเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากจึงอยู่ในกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกำหนดครับ4นะครับปลัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่มีประชากรจำนวนมากมีงบประมาณจำนวนมากและมีภารกิจหลากหลายนะครับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่อยู่ในกลุ่มระดับสูงนะครับ
3: 5กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจจำนวนมากบริหารทรัพย์สินและกิจการที่มีมูลค่าสูงนะคะบางแห่งมีรายได้และงบประมาณขนาดใหญ่บางแห่งเกี่ยวข้องกับพลังงานการคมนาคมสาธารณูปโภคการเงินหรือบริการสาธารณะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่ต้องอยู่ภายใต้กลไกการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินค่ะ6หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระเนื่องจากองค์กรอิสระมีภารกิจสำคัญตามโครงสร้างของรัฐหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรเหล่านี้จึงอยู่ในกลุ่มตำแหน่งระดับสูงที่มีกลไกตรวจสอบด้านทรัพย์สินและที่มีกลไกตรวจสอบด้านทรัพย์สินค่ะ7กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากกระทรวงกรมหรือรัฐวิสาหกิจแล้วนะคะภาครัฐยังมีหน่วยงานอีกหลายรูปแบบกฎหมายจึงครอบคลุมถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย
5: 8ตำแหน่งอื่นหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าข้อสุดท้ายนะครับมีความสำคัญเพราะว่าโครงสร้างราชการเนี่ยและหน่วยงานของรัฐสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอาจมีหน่วยงานใหม่มีชื่อตำแหน่งใหม่หรือมีตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้ชื่อเหมือนหน่วยงานทั่วไปนะครับแต่ระดับอำนาจและความรับผิดชอบเนี่ยเทียบเท่ากันกฎหมายจึงเปิดให้ครอบคลุมตำแหน่งอื่นหรือตำแหน่งที่เทียบเท่านะครับตามที่กฎหมายหรือคณะกรรมการปปช.กำหนดเพราะฉะนั้นนะครับเวลาตรวจสอบว่าใครมีหน้าที่ยื่นหรือไม่ไม่ควรตัดสินจากชื่อเรียกตำแหน่งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องดูจากข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้กับตำแหน่งนั้นด้วยครับ
3: ช่วงที่8นอกจากมาตรา102แล้วนะคะยังมีเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา103ด้วยซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมายปปช.มาตรา103มี3ลักษณะสำคัญนะคะได้แก่1รองผู้บริหารสูงสุด2หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและ3ตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดตรงนี้นะคะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะหัวหน้าสูงสุดในบางตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่และความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรของรัฐกฎหมายสามารถกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นต้องเข้าสู่ระบบการยื่นบัญชีด้วยดังนั้นถ้าถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยื่นทุกคนหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ทุกคนโดยอัตโนมัติต้องดูว่าตำแหน่งของบุคคลนั้นอยู่ในกลุ่มที่กฎหมายหรือคณะกรรมการปปช.กำหนดหรือไม่ค่ะนี่เป็นรายละเอียดสำคัญมากนะคะเพราะว่าเราไม่ควรเหมารวมว่าพนักงานของรัฐทุกคนข้าราชการทุกคนหรือผู้ทำงานในหน่วยงานของรัฐทุกคนต้องยื่นบัญชีในลักษณะเดียวกันทั้งหมดค่ะ
5: ช่วงที่9แล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.เองล่ะ นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับถ้าสำนักงานปปช.เนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นแล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.จะถูกตรวจสอบหรือไม่คำตอบคือมีกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.ที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเช่นกันนะครับตามมาตรา158ได้แก่ผู้อำนวยการกองขึ้นไปผู้ช่วยพนักงานไต่สวนพนักงานไต่สวนหัวหน้าพนักงานไต่สวนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเรื่องนี้นะครับสะท้อนหลักการสำคัญประการหนึ่งนะครับนั่นคือผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบผู้อื่นก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้เช่นเดียวกันเพราะความน่าเชื่อถือของระบบตรวจสอบนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเราตรวจสอบคนอื่นเข้มแค่ไหนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเองต้องอยู่ภายใต้กลไกที่เหมาะสมด้วยนะครับ
3: ช่วงที่10อีก2กลุ่มนะคะที่ต้องไม่ลืมเลยก็คือตามมาตรา102ยังมีอีก2กลุ่มที่สำคัญได้แก่ตำแหน่งอื่นที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ยื่นและอีกกลุ่มคือผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นค่ะทำไมผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความสำคัญนั่นก็เพราะว่าการบริหารท้องถิ่นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นถนนการจัดการขยะการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือบริการสาธารณะต่างๆหน่วยงานท้องถิ่นมีงบประมาณและอำนาจตัดสินใจที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะดังนั้นการสร้างระบบตรวจสอบผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความโปร่งใสในระดับพื้นที่การต่อต้านการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ส่วนกลางนะคะแต่ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับประเทศระดับจังหวัดไปจนถึงระดับท้องถิ่นกันเลยค่ะ
5: ช่วงที่11จำไม่หมดไม่เป็นไรจำหลักใหญ่นี้ก็พอถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังอาจรู้สึกว่ารายชื่อตำแหน่งเนี่ยเยอะมากไม่เป็นไรครับเราไม่จำเป็นต้องจำทุกตำแหน่งนะครับแต่ขอให้จำหลักใหญ่เอาไว้ว่ากลุ่มที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยมักเป็นกลุ่มที่มีอำนาจหน้าที่สำคัญเช่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งสำคัญในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับตำแหน่งระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมผู้บริหารระดับสูงของข้าราชการผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเจ้าพนักงานของรัฐบางตำแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมถึงบุคลากรของสำนักงานปปช.บางตำแหน่งด้วยนะครับและยังสามารถมีตำแหน่งอื่นตามที่กฎหมายหรือคณะกรรมการปปช.กำหนดเพิ่มเติมได้ดังนั้นเนี่ยหลักการง่ายสุดเลยคือดูจากกฎหมายและประกาศที่กำหนดสำหรับตำแหน่งนั้นไม่ใช่ดูจากความรู้สึกว่าตำแหน่งนี้ใหญ่หรือเล็กนะครับ
3: ช่วงที่12เมื่อรู้แล้วนะคะว่าใครต้องยื่นคำถามต่อไปก็คือต้องยื่นตอนไหนเรื่องนี้นะคะสำคัญมากค่ะเพราะการมีหน้าที่ยื่นแต่ยื่นไม่ตรงช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดก็อาจเกิดปัญหาตามมาได้ค่ะมี3ช่วงเวลานะคะที่กำหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินค่ะเราจะค่อยๆดูไปทีละกรณีนะคะกรณีที่1เมื่อเข้ารับตำแหน่งนะคะในกรณีนี้หมายถึงผู้ยื่นผู้มีหน้าที่ยื่นต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับตำแหน่งตรงนี้มีคำสำคัญ2คำค่ะคือมีอยู่จริงและในวันที่เข้ารับตำแหน่งหมายความว่าเรากำลังสร้างข้อมูลตั้งต้นว่าณวันที่บุคคลนั้นเริ่มต้นดำรงตำแหน่งฐานะทางทรัพย์สินและหนี้สินเป็นอย่างไรจากนั้นนะคะก็จะต้องดำเนินการยื่นภายในระยะเวลา60วันตามกรอบที่กฎหมายกำหนดคิดง่ายๆว่านี่คือภาพก่อนเริ่มต้นเมื่อวันหนึ่งนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงที่พ้นจากตำแหน่งเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
5: กรณีที่2เมื่อพ้นจากตำแหน่งช่วงเวลาที่2นะครับเมื่อพ้นจากตำแหน่งเนี่ยหรือในกรณีที่กฎหมายบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐคือเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อถึงเวลานั้นนะครับต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่พ้นจากตำแหน่งจากนั้นให้ยื่นภายใน60วันโดยนับถัดจากวันที่พ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับทำไมต้องมีข้อมูลตอนพ้นตำแหน่งเพราะถ้าเรามีเฉพาะข้อมูลตอนเข้ารับตำแหน่งเราจะรู้เพียงจุดเริ่มต้นแต่ไม่เห็นจุดสิ้นสุดนะครับการมีข้อมูลทั้ง2ช่วงเนี่ยทำให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยฐานะทางทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการยื่นตอนพ้นจากตำแหน่งจึงสำคัญไม่แพ้การยื่นตอนเข้ารับตำแหน่งนะครับกรณีที่3ครบกำหนดทุก3ปี อีกกรณีหนึ่งนะครับคือการยื่นเมื่อครบกำหนดทุก3ปีสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นในลักษณะดังกล่าวแม้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะยังไม่พ้นจากตำแหน่งแต่หากดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานก็ไม่ควรรอจนถึงวันที่พ้นตำแหน่งแล้วจึงตรวจสอบอีกครั้งนะครับกฎหมายจึงกำหนดจุดตรวจระหว่างทางคือเมื่อครบกำหนดทุก3ปีให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่ครบกำหนดและยื่นภายใน60วันโดยนับจากวันถัดจากวันที่ครบกำหนดทุก3ปีนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นี่เป็นกลไกที่สำคัญมากลองคิดดูนะครับถ้าคนนึงเนี่ยดำรงตำแหน่งมาต่อเนื่องยาว10ปีแล้วมีข้อมูลเฉพาะปีแรกกับปีสุดท้ายช่วงเวลาระหว่างนั้นเนี่ยจะห่างกันมากการกำหนดให้มีข้อมูลเป็นระยะเนี่ยจึงทำให้การติดตามความเปลี่ยนแปลงทำได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: ช่วงที่15ทำไมวันที่แสดงทรัพย์สินกับวันที่ไปยื่นเอกสารจึงต้องแยกให้ออกเรื่องนี้หลายคนอาจสับสนนะคะว่าสมมุติว่าเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรีบกรอกข้อมูลอะไรก็ได้ในวันสุดท้ายของช่วง60วันโดยใช้ยอดทรัพย์สินของวันนั้นไม่ใช่นะคะสิ่งสำคัญคือรายการที่แสดงต้องสะท้อนทรัพย์สินและหนี้สินตามวันที่กฎหมายกำหนดเช่นกรณีเข้ารับตำแหน่งให้ดูฐานะที่มีอยู่จริงณวันเข้ารับตำแหน่งกรณีพ้นจากตำแหน่งให้ดูฐานะที่มีอยู่จริงณวันที่พ้นจากตำแหน่งส่วนช่วงเวลา60วันคือกรอบเวลาที่ให้ดำเนินการจัดเตรียมและยื่นบัญชีดังนั้นวันอ้างอิงข้อมูลกับวันที่นำเอกสารไปยื่นจึงเป็นคนละเรื่องกันค่ะนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆที่สำคัญมากเหมือนกันนะคะ
5: ช่วงที่16หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดอย่าคิดเองว่ามีเวลาต่อโดยอัตโนมัตินะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องเน้นย้ำเป็นสำคัญเลยนะครับกรณีวันครบกำหนดเนี่ยตรงกับวันหยุดทำการผู้มีหน้าที่ยื่นไม่ควรคิดเอาเองว่าเมื่อหน่วยงานเปิดทำการในวันถัดไปแล้ววันนั้นจะกลายเป็นวันสุดท้ายของการยื่นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหลักที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่ารอวันสุดท้ายเมื่อทราบวันเริ่มต้นนะครับและวันครบกำหนดแล้วควรวางแผนยื่นล่วงหน้าตรวจสอบเอกสารให้ครบตรวจข้อมูลให้ถูกและเผื่อเวลาสำหรับกรณีที่ต้องแก้ไขเพราะหน้าที่สำคัญไม่ได้มีแค่ยื่นนะครับแต่ต้องยื่นให้ครบยื่นให้ถูกและยื่นให้ตรงเวลาครับ
3: ช่วงที่17ถ้ายื่นไม่ทันกำหนดจะเกิดอะไรขึ้นมาถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะอยากรู้นะคะสมมุติว่าบุคคลหนึ่งมีหน้าที่ยื่นแต่เลยกำหนดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่ยื่นภายในกำหนดสำนักงานปปช.จะมีการแจ้งเตือนและมีกรอบการขยายเวลาไม่เกิน30วันโดยผู้ยื่นต้องชี้แจงเหตุที่ล่าช้าเป็นหนังสือและการขยายเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในกรณีดังกล่าวสามารถขยายได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะตรงนี้สะท้อนหลักการที่สำคัญคือกฎหมายไม่ได้มองเพียงว่าเลยกำหนด1วันเท่ากับจงใจปกปิดทันทีแต่มีขั้นตอนในการแจ้งเตือนและพิจารณาเหตุผลอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่มีหน้าที่ยื่นก็ไม่ควรใช้เรื่องการขยายเวลาเป็นแผนหลักเพราะหน้าที่ตามปกติคือยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่แรกค่ะ
5: สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ขอจบความรู้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วมาติดตามความรู้ที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
4: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการเสนอแนะติชมหรือต้องการส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับเรานะครับท่านสามารถส่งมาได้ที่รายการภารกิจพิชิตโกงส่งตรงมาที่สำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปช.นะครับเลขที่361ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000หรือสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึงพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานปปช.นะครับ
3: แล้วพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ในรายการภารกิจพิชิตโกงสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
6: เราจะพัฒนาชาติได้อย่างไรถ้าเงินภาษียังรั่วไหลไปกับการคอร์รัปชันเราจะพัฒนาจิตใจได้อย่างไรถ้ายังหลงไหลวัตถุนิยมเราจะคงความเป็นชาติได้อย่างไรถ้าคอร์รัปชันยังช้อนชัยทั่วทั้งเมืองจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่ชาติจะเป็นชาติได้อย่าให้คอร์รัปชันทำลายเราปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายยุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัตจริยวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ20,000ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
5: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในรบข.ด้วย
4: ด้านนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมรบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
2: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
7: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของช็อตปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมจะได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมเองก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นางสาวเยาวเร่แซ่โค้พาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2566 ควิด-19 นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
9: ายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
2: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
6: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับ

0: ทางเลือก1ใน4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนารุมนอุดมพรรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
2: นางสาววรนิษฐ์อภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างหีบรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุ่งกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45-2เสียงในวัน

0: นี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอแมนมาเกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจันะนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
2: ในมือจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้เงินต่างเหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี่ค่ะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นพี่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์เนี้ยพี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองไม่มีการบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
1: นายธนทิตรัตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทธนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
4: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาระ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: หลวงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: ด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอลกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDAไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงจะโกงได้นะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: มาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อๆ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่ แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เอโตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงเขาสอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไม่บอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยๆลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยๆเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยๆแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยๆพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517